0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันไหน
3: ทุกวันวันจันทร์วันอังคารกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดติ่ง2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
5: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
1: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันเขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
4: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนในชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
6: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำมาท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสบได้เดี๋ยวก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยสุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
4: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
7: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยจะใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบินบุรีได้มาคลองสามวาคันยาวได้มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
4: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
8: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
0: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergency รองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถายานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
1: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
13: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเกรทาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ผลคณะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลก เปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก็เป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป 3-2 เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวิโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34 เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19 เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9 เหรียญทอง7 เหรียญเงิน10 เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานคร

0: ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
1: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่าเจ็ดคำพีหมายถึงพระธรรมเจ็ดคำพีได้แก่1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
7: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับ

0: การสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: ี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านค่ะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับก็ ็มีความจุประมาณสัก80%กว่านะเกิดเศรษฐกิจ91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะภาคเหนือตอนนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนภูมิพลเองนะครับเขื่อนศรีกิจเองที่มีประมาณ 80% นั้นนะครับสามารถรองรับน้ําได้อย่างแน่นอนนะภาคเหนือฉะนั้นน้ําจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ําในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ําอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ําฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองมูบวนลำแชะลำมะเพิงครับตอนนี้จากน้ำน้อยๆนะครับจากฝนตกหนักนะครับตอนนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา 50% แล้วนะครับจาก 30-40% นะครับลำมะเพิงก็มา 63% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครศรีมาเนี่ยมีเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเต็
2: ม
3: นะครับ 100% นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ตัวของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของท้ายไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนเขื่อนขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบไทยน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องของแกงกระจานปานบุรีครับ90%ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถบภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวัชรลงกรณ์ครับ 90% แต่ว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราพิจารณาระวังติดตามครับ
2: ค่ะจากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากลมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราไปการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาในค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสแกกลางอีกแถวขานุวรรักษ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ1,950ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน2,000ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนะตาสักคลองชนะทิยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนกับการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระพีพัฒน์เนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพงเจ้าชัยชิตที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับก็ลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะ ช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางประกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางคลองชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตามที่คาดการณ์เนี่ยครับมันก็เป็นหมดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับก็โดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนทรัพยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสะแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะคอยให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตอนนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOF 1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
6: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่สองในการกันกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
7: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับ FTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นน่ะคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าโดยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EU เดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
5: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโหนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
9: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะฉะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนน่าอยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเขาจะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได้
8: ึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
5: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP เดือนหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP ภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าทีเซ็ตได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรม Mice เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569ที่เสร็จได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
12: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเรามีการดำเนินการครั้งนี้ของทีเซ็ตนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกท่าน
11: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mice Premium ด้วยแพคเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
13: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
11: ทีเซ็ตยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วน การยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกาจิตปาโลรายงาน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

าระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากทั้งในระดับชาติและระดับโลกเพราะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับมหาภาคได้แก่ผลต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศหรือ GDP รายได้ต่อหัวของประชากรการออมและการลงทุนงบประมาณของรัฐบาลการจ้างงานและผลิตภาพของแรงงานและในระดับจุลภาคได้แก่ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆโดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพการเตรียมพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้ค่ะเพราะมาตรการเกี่ยวทุกอย่างล้วนต้องใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยคาดว่าอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดคือมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ20หรืออาจกล่าวได้ว่าในปี2564ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์หรือ Age Society และหลังจากนั้นอีกเพียง10ปีประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดจากข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลในปี2555ผู้สูงอายุของประเทศไทยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 12.59 ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศอาเซียนนอกจากนี้ยังพบว่าความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยทำให้อัตราการเกิดน้อยลงประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้นอีกด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ 1. ผลกระทบต่อภาครัฐจะเป็นอย่างไรถ้าจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นและมีช่วงอายุยาวนานขึ้นรัฐย่อมมีภาระใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการสังคมการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นรายได้ของรัฐซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บภาษีก็ต้องมีจำนวนที่เพียงพอกับรายจ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่ถ้าสัดส่วนของประชากรวัยทำงานลดลงก็อาจส่งผลกระทบทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทเงินเดือนและค่าจ้างลดลงด้วยซึ่งจะก่อให้เกิดความกดดันต่อฐานะการคลังของภาครัฐมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรวัยต่างๆเปลี่ยนไปเดิมมีประชากรวัยเด็กที่ต้องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าผู้สูงอายุแต่ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าเด็ก 3. ขณะที่แรงงานต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการออมทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศผู้เกษียณอายุเองไม่มีรายได้ต้องนำเงินออมออกมาใช้อีกประการหนึ่งพ่อแม่รุ่นใหม่นิยมมีลูกน้อยลงหรือไม่มีเลยจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องออมมากส่วนความต้องการลงทุนของประชาชนจะลดลงไปพร้อมกับการออมด้วย 4. ผลกระทบด้านแรงงานเกิดจากสมรรถนะทางกายภาพที่ลดลงเมื่ออายุมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงผลิตภาพแรงงานสามารถเพิ่มให้สูงขึ้นได้โดยการพัฒนาคุณภาพแรงงานทั้งโดยตรงผ่านการศึกษาการฝึกอบรมการสร้างแรงจูงใจและโดยผ่านการบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนำเข้าแรงงานฝีมือจากต่างประเทศหรือขยายเกณฑ์การเกษียณอายุเป็น65หรือ70ปีก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ค่ะ

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนพุทธเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ผู้สนสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดา

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยพบกับกระผมทศพลพันรัตน์ครับที่จะนำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังกันครับสำหรับเรื่องแรกนะครับที่ผมจะนำมาคุยกับคุณผู้ฟังกันนั่นคืออักษรศาสตราตั้งอักษรศาสตราตั้งคืออะไรวันนี้เรามาไขความรู้กันครับอักษรศาสตราตั้งนะครับคือเครื่องหมายสำคัญในความสัมพันธ์ทางการทูตนั่นเองครับโดยหนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตจากประมุขของรัฐผู้ส่งถึงประมุขของรัฐผู้รับประเทศที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีจะมีประเพณีส่งผู้แทนจากประเทศหนึ่งไปเจรจาหรือประจำอยู่ดินแดนของอีกประเทศหนึ่งโดยผู้ที่ทำหน้าที่นี้นะครับเราเรียกว่าทูตถ้าเป็นผู้แทนของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอาจจะเรียกโดยย่อว่าราชทูตซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับและในสมัยอยุธยาก็มีหลักฐานปรากฏเป็นจดหมายเหตุและพงศาวดารอย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่ทูตที่เข้ามาประจำอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่เดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่กรณีเฉพาะเช่นเจ้าพญาโกษาธิบดีนำคณะราชทูตที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสำนักฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2229เป็นต้นเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปยังประเทศของตนเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมาประเทศตะวันตกและมิตรประเทศทั้งหลายนะครับนิยมส่งราชทูตหรือทูตเข้ามาประจำอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรทำให้ธรรมเนียมการรับทูตถวายอักษรศาสตราตั้งมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยครับสำหรับในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกให้เอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆเข้าเฝ้าถวายอักษรศาสตราตั้งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นชาติและแบบแผนทางวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองครับที่คนไทยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยได้ปรับปรุงให้เหมาะสมแก่กาลสมัยตามลำดับเวลาเป็นแบบแผนประเพณีที่ชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจครับข้อมูลต่อมาครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับเกี่ยวกับเรื่องวิตามินซีกับการป้องกันหวัดนั่นเองครับก่อนอื่นครับเรามาทำความรู้จักกับวิตามินซีกันก่อนครับวิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิกเป็นวิตามินซีที่ละลายในน้ำวิตามินซีมีประโยชน์มากมายเช่นการรักษาและป้องกันโรคลักปิดลักเปิดและวิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราครับนอกจากนี้ครับยังมีส่วนในการซ่อมแซมและเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกายช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้นและมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนด้วยครับแต่ประโยชน์ของวิตามินซีที่กล่าวถึงกันมากนั่นคือการป้องกันหวัดนั่นเองครับวิตามินซีป้องกันหวัดได้จริงหรือจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็นประจำทุกวันไม่สามารถป้องกันหวัดได้นะครับและไม่มีผลลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดยกเว้นผู้ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำจะสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดได้ถึง 50% เลยครับอย่างไรก็ตามครับพบว่าการรับประทานวิตามินซีทุกวันเป็นประจำนะครับจะสามารถช่วยลดอาการรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดได้ครับโดยขนาดของวิตามินซีที่แนะนำให้รับประทานเพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดคือ 1-3 กรัมต่อวันและในผู้ที่ไม่เคยรับประทานวิตามินซีมาก่อนหากเป็นหวัดแล้วนะครับจึงเริ่มรับประทานวิตามินซีจะไม่สามารถช่วยลดความรุนแรงหรือระยะเวลาในการเป็นหวัดได้เลยครับการดูดซึมของวิตามินซีขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทานเข้าไปในแต่ละครั้งนั่นเองครับแต่การดูดซึมของวิตามินซีนะครับมีจุดอิ่มตัวในการดูดซึมกล่าวคือการรับประทานวิตามินซีในปริมาณที่มากเกินไปจุดอิ่มตัวของร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมวิตามินซีเพื่อนำไปใช้ได้เพิ่มขึ้นตัวอย่างนะครับเช่นการรับประทานวิตามินซีครั้งละ 1,000 ถึง 1,500 มิลลิกรัมพบว่าร่างกายจะดูดซึมวิตามินซีได้เพียง 50% เท่านั้นครับนอกจากนี้ครับยังพบว่าขนาดของวิตามินซีที่รับประทานต่อครั้งมีผลของการดูดซึมคือการรับประทานวิตามินซีขนาดสูงที่ร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้น้อยกว่าการรับประทานวิตามินซีขนาดต่ำนั่นเองครับดังนั้นครับการรับประทานวิตามินซีวันละหลายๆครั้งในขนาดที่ต่ำกว่า1กรัมจ จนครบขนาดที่แนะนำต่อวันร่างกายจะดูดซึมวิตามินซีได้มากกว่าการรับประทานทั้งหมดในครั้งเดียวนอกจากนี้ครับปริมาณการดูดซึมของวิตามินซียังอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบและส่วนประกอบอื่นๆในผลิตภัณฑ์นั่นเองครับผลิตภัณฑ์วิตามินซีในท้องตลาดมีอะไรบ้างเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินซีได้เองส่วนใหญ่ร่างกายรับจากการรับประทานผักและผลไม้แต่ในปัจจุบันนะครับมีผลิตภัณฑ์วิตามินซีที่วางจำหน่ายอยู่หลากหลายขนาดและหลากหลายประเภทได้แก่หนึ่งครับรูปแบบเม็ดสำหรับรับประทานซึ่งมีขนาดตั้งแต่25ถึง 1,000 มิลลิกรัมแต่วิตามินซีสำหรับผู้ใหญ่ที่นิยมกันมากนะครับมี2ขนาดนั่นคือ500และ 1,000 มิลลิกรัมโดยขนาด500มิลลิกรัมนะครับบางบริษัทจะทำอยู่ในรูปแบบของบัฟเฟลต์ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบทั่วไปนะครับนั่นก็คือวิตามินซีจะถูกปลดปล่อยออกจากเม็ดยาอย่างช้าๆนั่นเองครับข้อ2ครับรูปแบบเม็ดอมซึ่งมีขนาด25 50 100และ500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการกลืนเม็ดยาแต่เนื่องจากวิตามินซีเป็นกรดเมื่ออมบ่อยๆอาจทำให้ฟันก่อนได้ครับเนื่องจากกรดนะครับทำให้เคลือบฟันบางลงนั่นเองครับแบบที่3ครับรูปแบบเม็ดเคี้ยวมีขนาด30มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กครับซึ่งมีการแต่งสีและรสชาติของวิตามินซีให้น่ารับประทานหากรับประทานในปริมาณมากๆนะครับอาจทำให้ฟันผุได้นั่นเองครับเนื่องจากวิตามินซีในรูปแบบนี้มีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงนั่นเองครับรูปแบบที่4ครับรูปแบบเม็ดฟู่ซึ่งมีขนาด500และ 1,000 มิลลิกรัมแต่จะแตกต่างกันออกไปนะครับในรูปแบบเม็ดซึ่งที่เรารับประทานกันอยู่ทั่วไปนะครับคือต้องนำเม็ดนะครับไปละลายในน้ำก่อนเมื่อเม็ดสัมผัสกับน้ำจะเกิดเป็นฟองฟู่ก่อนรับประทานจึงควรรอให้ฟองหมดก่อนเนื่องจากฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้ท้องอืดแน่นได้ครับรูปแบบที่5ครับรูปแบบแคปซูลมีขนาด500มิลลิกรัมซึ่งมีทั้งชนิดแคปซูลแข็งและแคปซูลนิ่มนั่นเองครับโดยส่วนใหญ่การกลืนเม็ดแคปซูลทำง่ายกว่ารูปแบบเม็ดสำหรับรับประทานนั่นเองครับรูปแบบที่6ครับรูปแบบสารละลายสำหรับฉีดซึ่งมีขนาด500มิลลิกรัมเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นประจำทุกวันนะครับหรือการป้องกันหวัดพอต้องให้แพทย์หรือพยาบาลฉีดเท่านั้นครับโดยสรุปแล้วครับผลิตภัณฑ์วิตามินซีมีหลากหลายรูปแบบแต่สำหรับที่นิยมใช้สำหรับลดความรุนแรงหรือระยะเวลาในการเป็นหวัดนั่นก็คือรูปแบบเม็ดสำหรับรับประทานแคปซูลและเม็ดฟูนั่นเองครับที่มีปริมาณวิตามินซีขนาด500และ1,000มิลลิกรัมซึ่งถ้าเป็นรูปแบบขนาดอื่นอาจไม่สะดวกต่อการรับประทานและนอกจากนี้ครับขนาดของวิตามินซีที่เหมาะสำหรับลดความรุนแรงหรือระยะเวลาในการเป็นหวัดเป็นขนาดที่ค่อนข้างสูงนะครับนั่นก็คือ 1-2 กรัมต่อวันถ้าเลือกผลิตภัณฑ์วิตามินซีที่มีปริมาณวิตามินซีน้อยอาจต้องรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากดังนั้นครับการเลือกรับประทานวิตามินซีควรพิจารณาให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลและวัตถุประสงค์ของการรับประทานนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยที่กระผมทศพลพันรัตน์นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเปิดคลื่นคุยข่าวขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: ื่อติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเพื่อจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ้อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: ละตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
8: หรือเป็น
9: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดพิษณุโลกกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158มีกฐินเฮาพี่ดี
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
5: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ัสดีค่ะกลับมาพบกับมดอีกแล้วนะคะกับรายการเรื่องเล่าจาก921จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ abs921.rtarf.mi

ายอ่ะนะคะซึ่งเป็นบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับบรรยากาศอึมครึมแบบนี้นะคะบรรยากาศอึมครึมฝนก็ยังคงซีมีอยู่นั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะบอนใดที่ยังบ่อท่วมนะคะยังบ่อท่วมก็คอยเฝ้าระวังกันไว้นะคะอย่าสะล่าใจเนาะอย่าสะล่าใจบอนใดท่วมแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยดีได้โดยดีนั่นเองนะคะแล้วก็ให้น้ำลดไวๆเนาะค่ะเนาะกสิได้สู่เข้าสู่สภาวะปกติโอ้มันก็ตกคักตกแน่ตกหลายกระดอกกระเดียตกอีหลีอีหลอสองมื้อสองคืนฮะสุ่มอยู่กรุงเทพกระโถมาเล่าสู่ฟังว่ามันตกอีกแล้วเนี้ยว่างั้นนะน้ำกระน้ำกระท่วมโอ้ยฮันดอกเพราะว่าสิเสาเพราะว่าเฝ้าบึงฝนมาว่าหยุดแป๊บเดียวนะคะตกลงมาอีกแล้วว่างั้นนะคะอ้าวก็ยังว่าเนาะมันยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนอยู่นะคะหน้าฝนอยู่แต่มันก็ตกคักตกแน่อีหลียังว่านั่นน่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเฮามาเช็คสภาพอากาศกันว่ามื้อนี้สภาพอากาศเป็นแบบใดนะคะเนาะลักษณะอากาศทั่วไปประจำมื้อวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆก็สิมีปริมาณฝนลดลงนะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่านะคะน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตะลิงน้ำปลาไหลลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่สิลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นใดทั้งนี้ก็เพราะว่าย่อมความกดอากาศต่ำนะคะได้เคลื่อนลงมาสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นกระสีสูงหลายกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้ลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนควรที่สิงดออกจากฝั่งจนกระทั่งมือนี้นะคะมือนี้นี่ควรที่จะงดออกจากฝั่งก่อนนั่นเองนะคะภาคเหนือนะคะภาคเหนือนี่ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากนะคะบางพื้นที่ก็จะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากนะคะส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์นะคะส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามส่วนฝนตกหนักมากบางพื้นที่ราศีเป็นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะภาคตะวันออกก็สิมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากก็สิเป็นบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและก็ฉะเชิงเทรา
โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนี่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศโดยรวมนะคะก็คาดว่ายังคงที่มีฝนอยู่ถึงแม้ว่าบางที่สิลดลงแล้วนะคะลดลงแล้วปริมาณฝนเนาะว่าลดลงแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ตั้ง 60-70% ของพื้นที่กระทั่วไทยนะคะทั่วไทยอยู่โดยเฉพาะกรุงเทพที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังคงเป็น 70% ของพื้นที่ถ้ามีฝนตกลงมาอีกก็โอ้ยเนาะนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับผู้ที่ประสบภัยปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ละกันนะคะค่ะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเดี๋ยวไปฟังเพลงม่วนๆกันอีกจากสุดหนึ่งก่อนละกันนะคะเริ่มต้นที่จินตลาภูนลาภเลยเมื่อนี้นะฟ้าห้องบึ้มเข้ากับบรรยากาศที่อึมครึมอยู่ในขณะนี้ค่ะ

นะคะสาวเลยยังล้ออันนี้ก็ลมพัดปิวสวยนะคะมาพร้อมกับสายลมสาเดะเข้ากับบรรยากาศคือกันนะเข้ากับบรรยากาศคือกันช่วงนี้น้ำนะคะที่ท่วมขังอยู่ในกรุงเทพนะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวในเรื่องของฝนเริ่มลดน้อยลงแล้วก็ตามแต่ก็ยังย่างที่บอกนะคะประมาณ 70% ก็ถือว่าหลายเลยล่ะนะคะผู้ใดสิบเข้าไปในกรุงเทพเข้าไปติดต่องานมีธุระจำเป็นจะต้องเข้าไปอีลีนะคะกระเซกนะคะเส้นทางดีๆนะคะเส้นทางดีๆก่อนที่สิเข้าไปนะคะคันมันจำเป็นคักๆอีหลีนี่น่ะยังไงมันก็ต้องไปกระสอบถามรายละเอียดให้มันชัดเจนก่อนนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ในเรื่องของน้ำท่วมเนาะก็มีทั้งหน่วยงานของทหารหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานเอกชนนะคะก็เข้าไปซอยเหลือนะคะนำความซอยเหลือไปซอยเหลือประชาชนที่เพิ่นอยู่ในส่วนของประสบอุทกภัยต่างๆนะคะซึ่งทางหน่วยทหารพัฒนานะคะหน่วยพัฒนาเพราะว่าบ่มีแต่กรุงเทพที่ประสบปัญหาอยู่ณตอนนี้นะอยู่ณตอนนี้มีอยู่อีกหลายทีนะคะมีอยู่อีกหลายทีที่ประสบนะคะประสบภัยต่างๆนะคะประสบภัยต่างๆยังจังหวัดนราธิวาสอันนี้ก็ประสบภัยคือกันนะคะทางด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 3C นะคะสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้นำกำลังพล12นายพร้อมกับรถบรรทุกขนาดเล็กนะคะจำนวน2คันดำเนินการม็อบถุงยังซีฟจำนวน170ชุดนะคะให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จากเหตุการณ์ฝนตกสะสมในพื้นที่นะคะตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีนะคะจังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะคะนี่ก็คือหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะคะบอนใดประชาชนเดือดร้อนบอนนั่นก็สิพบพ้อกันกับทหารนะแน่นอนนะคะเพราะว่าทหารก็สิอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะอยู่บรรเทานะคะทุกอย่างให้กับประชาชนนั่นเองเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะสำหรับทหารเนาะนี่ก็คือในส่วนของในเรื่องของบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์เข้ามานะคะจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพรัตน์ลมเก่าเป็นกสีขายทอดตลาดคุรุพันธ์ชำรุดนะคะคุรุพันธ์ชำรุดก็ขอรายละเอียดนะคะต่างๆใดที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพรัตน์ลมเก่าได้เลยตั้งแต่มื้อวันที่21กันยายนแล้วล่ะนะคะจนกระทั่งถึงวันที่29กันยายนมื้ออื่นเป็นมื้อสุดท้ายนะคะแล้วก็ขายทอดตลาดก็ที่ทำการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวัน

ที่30กันยายนตามเวลาดังกล่าวนะคะผู้เข้าประมูลก็ต้องลงทะเบียนเข้าประมูลเพื่อเป็นหลักฐานตั้งแต่9โมงครึ่งฮอต10โมงนะคะแล้วก็ทำการประมูลตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะในวันที่30กันยายน2569นะคะณโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่านั่นเองก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในการที่สิไปยืนนี่ก็มีเวลาฮอตมืออื่นอีกมือนึงนะคะเนาะเพราะว่าวันที่30ของกันที่ทำการประมูลกันแล้วแล้วก็มีมาจ้างมณฑลทหารบกที่36นะคะค่ายพ่อขุนพาเมืองอันนี้ก็ประกาศแจ้งเตือนความปลอดภัยเข้ามานะคะด้วยกองบิน C-16ที่ทำการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงแล้วก็ฝึกภาคสนามให้กับทหารกองประจำการรุ่นที่2568ผัดที่1นะคะแล้วก็รุ่นที่2569นะคะ2569ผัดที่1ตามหลักสูตรทหารกองประจำการพุทธศักราช2565หมวดวิชาที่8ในเรื่องของการฝึกภาคสนามแล้วก็ฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงของศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินณสนามบินสักหลงใกล้ๆนี่เองนะคะตำบลสักหลงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่2ถึง10ตุลาคมนะคะ2ถึง10ตุลาคมต้นเดือนหน้าเนาะแล้วก็มื้อวันสำรองถ้าสมมติว่าวันที่2ถึงวันที่10มาบ่ได้เขาก็สิมาในวันที่17ถึง25ตุลาคมนะคะก็เพื่อป้องกันอันตรายที่ซีอาร์ตเกิดขึ้นก็ขอให้มาประชาสัมพันธ์นะคะบอกกล่าวกันกับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะมาให้ลีกเลี่ยงนะคะการเข้าในพื้นที่บอกให้เข้าไปในพื้นที่ที่เขาทำการฝึกกันนะคะเนาะช่วงแรกเขากำหนดไว้คือวันที่2ถึงวันที่10ตุลาคมแต่ถ้าเขาช่วงนี้เขาบอกมาเขาสิมาในช่วงของวันที่17ถึง25ตุลาคมนั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์เข้ามานะคะในรายการซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921กสิได้ประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันนะคะนั่นเองบอว่าแม่นข่าวมีหยังนะคะก็สามารถมาฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องสามารถมาบอกกล่าวกันได้นะคะบอกกล่าวกันได้ก็สิได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนั่นเองนะคะเป็นข่าวที่มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่หรือว่ากับผู้ที่ได้รับฟังนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงม่วนๆกันอีกจากสุดหนึ่งเรากันนะคะตั้งไว้ของเฉลิมพลมาลาคำฟ้าห้องสังว่าซั่นนะคะของเฉลิมพลมาลาคำกับบทเพลงนี้แล้วก็ต่อด้วยพี่สาวตะเบาะนะคะแนะนำเป็นบทเพลงรักพังวังสามหมอเข้ามาแล้วก็อีล่าคาเด้งว่าซั่นนะคะเบิ่งบทเพลงของเฉลิมพลเป็นบทเพลงเร็วหรือซ้านะคะได้2เพลงเลยนะทั้งเร็วทั้งซ้าเดี๋ยวเปิดต่อให้ฟังกันนะคะที่พี่สาวตะเบาะแนะนำเข้ามามอบให้กับพี่นุ่มผักบุ้งบอนาแรงพ่อปิยพงษ์ยายกล้วยปิ้งป้าแวนป้าอ้อยสาวเสดียงป้าเลมโบ้และก็ชมรมกล้วยๆทุกท่านเลยนะคะส่งข่าวนำเด้อค่ะไอ้นุ่มผักบุ้งว่าทางนั้นน้ำเป็นจังไดแดนะคะพี่สาวตานเดียวเพิ่นรออยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้นอนรอฟังนอนฟังเสียงฝนอยู่พี่สาวตานเดียวแนะนำบทเพลงนอนฟังเสียงฝนเข้ามาเด้นะคะสำหรับพี่สาวตันเดียวรอนอนฟังอยู่แล้วก็รอฟังข่าวฟังข่าวจากไอ้นุ่มผักบุ้งอยู่เด้อบอนาแรงพร้อมนะคะยังไหนก็ส่งข่าวมาให้ฟังนำเด้อค่ะเด้อ

น้ำดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยายาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นของใช้ส่วนตัว

ระเทยหน้าฮานนะฮะพอดีว่าอันเพลงที่เปิดไปก่อนหน้านั้นก็เกี่ยวกับหน้าฮานหน้าฮานนี่น่ะก็เลยต่อด้วยของแมนมณีวันเลยเอาเป็นกระเทยหน้าฮานต่ออีกจากบทเพลงนึงสาว่างั้นนะคะเพลงมวนๆโจ๊ะๆกันแล้วกันนะคะสำหรับสาวๆของมื้อวันจันทร์นะผู้ลังคนกะทีสวอยหลายแดบ่เป็นผู้ใดนะคะดีเจนี่นะนะเสียงก็เป็นแบบนี้เสาร์อาทิตย์มื้อนึงนี่โอ้โหฝนนะฮะฝนก็นำลงมาก็โดนละอองฝนเข้าไปนะฮะก็เสียงก็เลยกลายเป็นแบบนี้พร้อมแล้วก็เป็นมื้อวันมื้อเช้าวันจันทร์นะคะหยุดพักผ่อนไป2มื้อดินะแล้วพอกลับมาเฮ็ดงานมันก็เลยแบบว่าบ่ค่อยยากปานใดนะคะนะส่วนบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาไว้เพิ่มเติมบ่ว่าสิเป็นของแม่ประธานแม่ตะเบาะนะคะจูบน้องก่อนนอนนะคะมอบไปให้กับพี่นุ่มผักบุ้งบอนาแรงพุ่นอะนุ่มฝักแห้งพ่อปิยพงษ์ยายกล้วยปิ้งปลาแหวนปลาอ้อย678บันติ้วป่าแลมโบ้เท่าขี้ดื้อนุ่มบานกลางไอพอเข้าโพสต์ฝักใหญ่นะคะบานทาขาวนะคะแล้วก็ฝากถามไอ้บอนาแรงพร้อมว่าน้ำลดหรือยังว่างั้นนะคะส่วนแม่ประธานนี่บ่ได้ไปใดละมื้อนี้ฝนตกอยู่บ้านพุ่นน่ะตะเบาะตกอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็แม่โจโวนะคะแนะนำเป็นบทเพลงของสาธิตเข้ามานะคะของสาธิตเข้ามามดเข้าไปเบิ่งละมีน้องพี่ไม่แคร์ว่างั้นนะคะมีน้องพี่ไม่แคร์มอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะตบท้ายด้วยของพ่อน้องโบคิดฮอดกะสิอดเอาว่างั้นนะคะมอบไปให้กับญาญาบ้านห้วยไร่บ่ว่าสิเป็นญารัดญาหัดปูดวนนะคะไอเสียงจอยดีเจคนสวยอยู่หน้าใหม่นะเว้าจ้อยๆอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากไปหาดีเจตัวว่างั้นได้ยินข่าวว่ามื้อวันศุกร์ที่ผ่านมาน้ำตาล้น921ว่าซั่นนะคะมันพากันสะอึกสะอื้นนะฮะอ้าวเพิ่นไปรับตำแหน่งใหม่นะคะสำหรับดีเจตัวเนาะค่ะเนาะโดนๆเที่ยนึงคันเพิ่นกลับมาเพิ่นก็สิมาแวะหานั่นเองนะคะสำหรับดีเจตัวก็ฝากความคิดถึงไปหาสำหรับพ่อน้องโบแล้วก็วางสายไปมือนึงนี้ก็เป็นยายส้มโอยายส้มโอก็ว่าโอ้เป็นหลายๆสายก็พากันห้องให้ใส่กันว่าซั่นนะคะสำหรับดีเจตัวนะเนาะเพิ่นก็ได้อำลาไปนะตอนนี้เพิ่นก็กำลังเดินทางไปละไปรับตำแหน่งใหม่บ่แม่นไปรับตำแหน่งไปเฮ็ดหน้าที่ใหม่นะคะไปเฮ็ดหน้าที่ใหม่ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54พุ่นละเนาะมีสำหรับเดี๋ยวคันว่างๆเพิ่นก็สิมาร่วมรายการแล้วก็สิมาพบพ้อกับแฟนรายการคือเก้าหันหลานะคะตอนนี้ก็ไปทำหน้าที่ของตนเองก่อนนั่นเองนะคะเนาะเบิ่งเวลาแล้ว 9:50 นาทีก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเราจะ 9:21 กันแล้วแล้วพบพ้อกันใหม่มื้ออื่นละกันนะคะมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ก็สิได้อำลาไปพร้อมกับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะแนะนำกันเข้ามาเริ่มต้นที่ตายอรทัยก่อนละกันนอนฟังเสียงฝนละกะลำดับต่อๆไปก็เป็นบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะเพลงใดเปิดทันก็เปิดให้ฟังคันเพลงใดเปิดบ่ทันก็เอาไว้มืออื่นละกันสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

อันความเศร้าเกิดที่เศร้าไปเลยถ้าใจห้องเป็นกู

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีขวัญข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-685 424-230-698ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ลื่อนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: การใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
8: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
9: ้พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

ผมไม่มันบอกฝันสายามเฉพาะตามทุกสิ่งน้องจริงๆโอบแต่คนทางบ้านพูดถึงจากต่างอื่นเจ้าว่าคุณเป็นนำทนผมหาสำนวนสิ่งผม

กันแต่สายแน่นสมโยสูงเจ้าจะไล่พักกันไว้ที่ไรแข็งแข็งพักกันแข็งแข็งซ้ำแข็งแข็งขาดอย่าวางกันที่น้ำสนป่าคอยไปถูไปไงคอย

ได้บ่คือเฮ็ดเฮ็ดบังคือเขาสั่งเขาแดงแดงนอนคุมมีเงินคุมเอาใจได้ทาทองคบหาคือเขาถามถึงดังเงาแล้วไม่เจ้าสั่งดื่มดื่มลืมดังน้ำตาฟังคือชายหัวเขาแกงเสือยังแกงคือไม่ตาสองเบาแอบเขา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่า นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

0: พลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อคันว่าเหื้อติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเหื้อจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเหือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงของตัวนะคะเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นการบันทึกเทปนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะยังให้เสียงตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะคุณผู้ฟังรายการก็จะเป็นเพลงสตริงเพลงสากลแล้วก็เป็นเพลงลูกกุ้งสลับกันไปนะคะแล้วก็มีเสียงเพลงพร้อมทั้งก็จะมีนิทานมาฟังให้กันเหมือนเดิมนั่นเองเพราะว่ายังอยากจะให้มีเสียงอยู่ในช่วงนี้นะคะตั้งแต่11นาฬิกา1ชั่วโมงทีเดียวคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงนะคะก็วันนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรับฟังค่ะ

0: เรื่องราวชนขนหัวลุกเกี่ยวกับชนเผ่าบาตโตที่ว่ากันว่าเป็นชนเผ่ากินคนในแถบทางใต้ใกล้กับป่าบาลาฮาล่าว่ากันว่าคนในเผ่านั้นจะมีนิสัยป่าเถื่อนดุร้ายชาวบาตโตจะดักจับผู้คนที่ลงเรือผ่านหรือบุคคลที่หลงป่าเข้าไปใกล้แต่แม้จะปลดปลาเนื้อคนแล้วชาวบาตโตจะไม่กินหยาดกันเองชนเผ่าบาตโตตั้งอยู่ในป่าลึกที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเป็นส่วนใดของป่าเพราะคนนอกเผ่าที่ไปที่นั่นไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลย
1: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย
0: ชายคนหนึ่งเดินไปตามป่ารกทึบทั้งที่ร่างกายแทบจะไม่สู้ดีนี่ก็เข้าวันที่ห้าแล้วตั้งแต่หลงป่าและเขากำลังจะตายเพราะขาดอาหารและน้ำท่ามกลางป่าที่รกทึบทุกอย่างนั้นล้วนอยู่ในสายตาของคนที่เฝ้าดูจนเมื่อชายหนุ่มหมดแรงล้มลงไปนอนกองกับพื้นท่าทีใกล้หมดสติเต็มที
1: เจ้าเป็นใคร
0: ในตอนนั้นก็มีหญิงสาวปริศนาเข้ามาช่วยเอาไว้หญิงสาวไม่ได้ตอบอะไรเพียงอุ้มชายหนุ่มที่อ่อนแรงให้ตามมาเมื่อสังเกตดูชัดๆหญิงสาวคนนี้ดูแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปแต่เพราะตอนนี้เขาอ่อนแรงเกินกว่าจะทำอะไรไปได้แต่ปล่อยตัวให้หญิงสาวอุ้มไปจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในป่าลึกเมื่อตั้งสติได้ชายหนุ่มก็แทบร้องไห้เพราะผู้คนและลักษณะของหมู่บ้านนี้ตรงตามตำนานเล่าขานเกี่ยวกับชนเผ่าบาตโตที่ว่ากันว่าเป็นชนเผ่ากินคนอีกทั้งแต่งตัวประหลาดท่าทางน่ากลัว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกจะไม่มีใครทำอะไรเจ้าพักผ่อนเถอะ
0: แม้จะได้รับคำยืนยันจากหญิงสาวชายหนุ่มก็ไม่วางใจเมื่อเธอเดินออกไปแล้วชายหนุ่มได้นอนสักพักก่อนที่จะถึงช่วงเย็นเขาจึงค่อยๆออกมาสำรวจรอบๆหมู่บ้านก็เห็นว่ามีคนกลุ่มใหญ่กำลังล้อมวงกันทำอะไรอยู่ชายหนุ่มคิดว่าคงไม่พ้นการฆ่าคนแล้วนำมากินแน่ๆแต่เขาก็คิดผิดเมื่อเห็นว่าในมือของคนกลุ่มนั้นคือลิงป่าแทนที่จะเป็นมนุษย์อย่างที่คาดการในตอนที่กำลังจะหันหลังกลับชายหนุ่มก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นว่าหญิงสาวยืนมองเขาอยู่ก่อนแล้ว
2: เจ้าออกมาทำอะไรข้าบอกให้เจ้านอนพัก
1: ข้ามีเรื่องอยากจะถาม
0: ชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยถามในเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับชนเผ่าตั้งแต่ที่เขามาถึงที่นี่ก็ยังไม่เห็นมนุษย์คนไหนถูกกินสักคนแต่กลับเห็นลิงกำลังถูกหลอกหนังแทนอีกทั้งหากที่นี่เป็นชนเผ่ากินคนทำไมหญิงสาวคนนี้ถึงไม่ฆ่าเขาตั้งแต่แรกซึ่งก็ได้คำ

0: ออกมาว่าสิ่งที่ชายหนุ่มได้ยินมานั้นเป็นเรื่องผิดๆทุกคนในชนเผ่าไม่มีใครฆ่าใครแล้วกินเนื้อแต่จะเป็นการล่าลิงแล้วนำมากินแทนตัวชายหนุ่มเองก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่นักเกรงว่าหญิงสาวจะหลอกให้ตายใจแล้วเชื่อทีหลังหญิงสาวได้พาชายหนุ่มกลับมายังที่พักก่อนที่หญิงสาวจะออกไปชายหนุ่มได้เรียกหญิงสาวไว
1: ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคือขอบคุณนะที่ช่วยข้าไว้ข้าชื่อทศพล
2: ข้าชื่อดานีน
0: หลายวันผ่านไปหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาสักพักชายหนุ่มก็แจ้งใจแล้วว่าสิ่งที่เป็นตำนานเรื่องเล่าต่างๆนานาเกี่ยวกับชนเผ่านั้นไม่เป็นความจริงผู้คนที่นี่อยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีการฆ่าใครแล้วกินเนื้ออย่างที่คิดมีเพียงการล่าสัตว์และลิงเป็นอาหารหลักดานินเริ่มสอนวิถีชีวิตต่างๆให้กับทศพลได้เรียนรู้ทั้งการล่าสัตว์การทำอาหารการเอาชีวิตรอดในป่าทางด้านทศพลเองก็ตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนฝีมือของตนเองได้จนชำนาญอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ทศพลต้องพิสูจน์อีกหนึ่งสิ่งคือการปีนต้นไม้ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์กับชนเผ่าเป็นอย่างมากและวันนี้เป็นวันที่ทศพลต้องลงประชันการปีนต้นไม้กับวัตถีหัวหน้าเผ่าคนต่อไปและคนคนนั้นคือดานีนเพราะดานีนคือลูกสาวของหัวหน้าเผ่านั่นเองเมื่อถึงวันพิธีกรรมดานีและทศพลได้มาที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าพร้อมกับชาวเผ่าที่มาร่วมพิธีเมื่อสัญญาณเริ่มขึ้นทั้งสองเริ่มปีนต้นไม้ทั้งดานีและทศพลปีนได้ไวมากๆไวกว่าทุกคนที่เคยร่วมพิธีมาการแข่งขันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทั้งสองฝ่ายผลัดกันขึ้นนำไปมาด้านชาวเผ่าที่มาเฝ้าดูเหตุการณ์ก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างเต็มที่และแล้วการแข่งขันก็จบลงพร้อมกับเสียงของชาวเผ่าที่เงียบงันภาพเบื้องหน้าของพวกเขาปรากฏเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะทั้งดานีลและทศพลปีนกลับมาถึงพื้นพร้อมกัน
3: ผู้ที่ชนะการปีนต้นไม้ในครั้งนี้คือทศพลและดานีล
0: สิ้นเสียงของผู้นำพิธีก็ตามมาโดยเสียงโห่ร้องดีใจของผู้คนในเผ่าผู้คนในเผ่าร่วมฉลองกันอย่างสนุกสนานเวลาผ่านไปหลายวันจนชายหนุ่มแข็งแรงกลับมาเป็นปกติแต่ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจของเขานั่นคือความรักทศพลไม่สามารถถอดใจไม่ให้หลงรักดานีนได้โชคดีที่เธอเองกอดใจตรงกันต้นรักที่ทั้งสองร่วมปลูกเริ่มงอกงามภายในหัวใจของทั้งสองพวกเขาใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสงบสุขแต่ในขณะเดียวกันชายหนุ่มเองก็มีเรื่องให้คิดหนักจนหญิงสาวรู้สึกได้หญิงสาวจึงเอ่ยถามในขณะที่พวกเขากำลังนั่งที่ริมน้ำ
2: หลายวันมานี้เจ้าแปลกไปนะเจ้ามีอะไรอยากจะบอกข้าไหม
1: จริงๆแล้วข้ามีเรื่องอยากจะบอกเจ้าข้าคือข้าจริงๆแล้วข้าไม่ได้หลงป่าหรอก
2: ข้าไม่เข้าใจ
1: วันที่เจ้าเจอข้าข้าไม่ได้หลงป่าข้าแกล้งหลงป่าเพื่อจะได้เจอกับเผ่าพวกเจ้า
0: สีหน้าของหญิงสาวเปลี่ยนไปในทันทีแต่เธอก็ไม่ได้หนีไปไหนเธอยังคงฟังในสิ่งที่ชายหนุ่มพูดจริงๆแล้วชายหนุ่มเป็นสายสืบที่มาจากเมืองของตนเพื่อสืบหาที่อยู่ของชนเผ่าเพราะคำเลื่องลือเกี่ยวกับคนในเผ่านั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านข้างนอกเพื่อความปลอดภัยของทุกคนพวกเขาจึงมาตามหาเพื่อจะได้ล้างบางชนเผ่าให้สิ้นซาก
1: อีก3วันพวกของข้าจะมาที่นี่เพื่อจะมาฆ่าเผ่าพวกเจ้าให้สิ้นซากแต่เจ้าเชื่อข้าเถอะนะข้าไม่ได้ต้องการที่จะทำแบบนั้นแล้วหลังจากที่รู้ความจริงเรื่องพวกเจ้าข้าเลยอยากจะมาเตือนคนในเผ่า
0: หญิงสาวได้แต่นิ่งเงียบไปพักใหญ่เพราะกำลังสับสนกับตัวเองไม่คิดว่าคนที่รักมากที่สุดกำลังจะนำหายนะมาสู่ชนเผ่าของตัวเอง แก่ใจของเธอก็ได้รักชายคนนี้ไปเสียแล้ว
2: รีบกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เจ้าทำไว้ซะส่วนข้าจะรีบไปดูแลของข้าใครให้โอกาสเจ้าสัญญากับข้าว่าเจ้าจะกลับมา
1: ข้าสัญญาข้าจะกลับมาข้าจะช่วยทุกคนให้ได้เชื่อใจข้านะ
0: เมื่อปรับความเข้าใจกันดีแล้วชายหนุ่มก็รีบเดินทางออกจากป่ากลับไปที่เมืองในทันทีแต่หารู้ไม่ว่า3วันข้างหน้าที่ว่านั้นคือวันพรุ่งนี้เพราะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างชายหนุ่มและพรรคพวกทำให้พรรคพวกของเขาพากันเดินทางมาที่นี่ก่อนเวลากำหนดนั่นทำให้ชนเผ่าบาตอดต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ
3: ่ข้าให้หมดทั้งลูกเล็กเด็กแดงอย่าให้พวกมันเหลือรอดไปทำร้ายใครได้
0: เมื่อสิ้นคำสั่งสงครามก็ได้เริ่มขึ้นผู้คนต่างเข็นฆ่าชาวบาตอดจนราบคาบอีกทั้งผู้คนมากมายต่างก็วิ่งหนีกันจ้าละวันหมู่บ้านถูกเผาจนสิ้นเวลาผ่านไปไม่นานสงครามก็จบลงหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกลายเป็นทะเลเพลิงตำนานบาตอดมนุษย์กินคนก็หมดสิ้นไปในครานี้ชายหนุ่มรีบวิ่งสุดกำลังของตนกลับไปที่เผาหลังจากที่รู้ว่าพรรคพวกของตนยกทัพมาก่อนหน้านี้แล้วกระทั่งชายหนุ่มมาถึงภาพที่เห็นช่างทำให้เราไปถึงหัวใจผู้คนในชนเผ่านั้นได้หายไปไม่เหลือใครเลยแม้แต่คนเดียวทุกอย่างที่นี่เงียบสงัดชายหนุ่มรีบตามหาหญิงอันเป็นที่รักและภาวนาขอให้เธอรอดไปได
1: ้ดานินดานินดานิน
0: แต่ตามหาเท่าไรก็ไม่พบไร้ซึ่งเสียงตอบรับในตอนนี้ในใจของเขามีแต่ความรู้สึกผิดและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นชายหนุ่มทรุดลงกับพื้นกอดจะร้องไห้ไม่ว่าจะหายยังไงก็ไม่มีวี่แววของคนรักสักนิดชายหนุ่มหอบร่างกายอันทรุดโทรมและอารมณ์ที่เศร้าโศกของตนเองมาที่ลำธารแห่งหนึ่งที่เขาและดานินชอบไปด้วยกันบ่อยๆเมื่อทศพลมาถึงที่ลำธารตัวของเขานั้นก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่สวยงามแค่ไหนแต่กลับอ่างว่างจนได้ยินแต่เสียงสะอื้นตัวเองไม่มีแม้แต่เงาของคนรักชายหนุ่มทรุดลงอีกครั้งได้แต่นึกโทษตัวเองเป็นร้อยครั้งกับความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่ขาดชีวิตผู้คนมากมายรวมถึงคนรักของตัวเองทศพลร้องไห้ปานใจจะขาดในขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงของใครบางคนที่คุ้นเคยมากๆ
2: นี่จะร้องไห้ทำไมทศพล
0: ก่อนจะเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าอีกฝั่งของริมน้ำปรากฏร่างของหญิงที่เขารักดานินยังมีชีวิตอยู
1: ่เจ้ายังไม่ตาย
0: ดานินได้เข้าไปหาทศพลและพาเดินไปพักเมื่อทศพลเริ่มตั้งสติได้ก็สอบถามกับดานินด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่พรรคพวกของเขานั้นได้ส่งข่าวว่าไปถล่มชนเผ่าบาตอจนสิ้นแล้วหญิงสาวทำหน้างงก่อนที่จะตอบกลับไป
2: บาตอคือใครพวกเราคือชนเผ่าบาเต
0: สิ้นคำพูดของหญิงสาวทศพลตกอยู่ในห่วงของความคิดก่อนหน้านี้ในตอนที่ทศพลเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อตามหาหมู่บ้านนั้นเกิดฝนตกขณะเดินทางเมื่อชายหนุ่มหยิบแผนที่ขึ้นมาดูทางอีกครั้งบาตอก็ถูกบางส่วนละลายน้ำกลายเป็นบาเตเขาจึงสับสน
1: นึกแล้วเชียวเพราะไอ้แผนที่นั่นแท
0: ้ชายหนุ่มจึงถามเกี่ยวกับชนเผ่าว่าหายไปไหนกันหมดทำไมที่หมู่บ้านถึงไม่มีใครอยู่หญิงสาวจึงอธิบายให้ทศพลได้เข้าใจเมื่อตอนที่บาตอกำลังถูกถล่มเสียงปืนและระเบิดดังไปทั่วทั้งป่าดานินจึงได้อพยพชาวบาเตไปหลบซ่อนอย่างที่ปลอดภัยเมื่อทุกอย่างถูกคลี่คลายและทศพลเองก็เห็นว่าชาวเผ่าทุกคนยังปลอดภัยและดานินหญิงสาวที่เขานั้นรักสุดหัวใจยังคงยืนหายใจและส่งรอยยิ้มให้เขาได้เท่านี้ทศพลก็สุขใจแล้ว ทศพลแจ้งให้ชาวบาเตียทุกคนกลับบ้านได้ทุกอย่างปลอดภัยแล้วทศพลได้กลับไปแจ้งข่าวกับทางเมืองว่ามีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อบาเตเป็นหมู่บ้านที่รักสงบผู้คนใจดีไม่ทำร้ายมนุษย์หลังจากนั้นทั้งชาวเมืองและชาวบาเตก็มีการติดต่อซื้อขายของป่าซึ่งกันและกันอยู่บ่อยครั้งจนทำให้หมู่บ้านบาเตมีความเจริญขึ้นมากจากแต่ก่อนดานินก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าแทนโดยมีทศพลเคียงข้างเป็นคู่ชีวิตทั้งสองปกครองและดูแลเผ่าบาเตให้มีแต่ความสุขความสงบร่มเย็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วันนี้รายการคุยกันก่อนเที่ยงหมดเวลาแล้วล่ะค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นนิทานที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะคะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านดิวภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราชพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4
2: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะฮะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะฮะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของกอกาก็ได้ออกไปแล้วที่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเส้นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทน์คลองราชพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนูกิจภายในซอยประเสริฐมนูกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขต ถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลักสี่ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรานุกิจช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนแก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเก้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุนกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเขื่อนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
3: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กลองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้คนทับบ้านเรือและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงศักและสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายประกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกาลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงศักดิ์และบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาด นาดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนางทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
5: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแตกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนาตาสักคลองชนาทิยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วัน5วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
4: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน กรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิ่งและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยะปล้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มเอ่อท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูฏยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีก อย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.การปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอ.ส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE @OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ปฏิพลสถพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยังชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายโดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
8: นางสาวชบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจะร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารชุมผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัย ตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วันสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้

0: เพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ธงไตรโรงเป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิสินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธล่าตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบาบเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่า

0: ภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและการคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%คัดค้านข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
2: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอทับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มากที่คอยผลักดันผมมาถึงจุดวันนี้คร
1: ับ นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิลครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเซียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 20:00 นด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยียอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต25-23 25-23 23-23 25-23 เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จ ส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน 3-2 เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์ 0-5 เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2-3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นาเรนเดอร์เบอร์วาวจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป 0-2 เกม 8-21 และ 9-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลมีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีไทยซึ่งจิรัตน์ได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตน์รองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0-1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัทสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชดิษฐยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์เป็นความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1ตุลาคม2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 26-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์1000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28 กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัข แมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิงชะนีแพะแกะบัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง 80-90% แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อผดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเฮ็ด

0: แกบาดว่าไปฮอดน้ำเพื่อจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรื่องของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325รุ่งสารประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับรายการชมรมลูกทุ่งครับ
2: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายณ์และรายการชมรมลูกทุ่ง
1: สวัสดียามบ่ายครับหนุ่มเมืองนารายณ์ตัวจริงเสียงจริงรายงานตัวกันแล้วในบ่ายของวันนี้ครับบ่ายของวันที่28กันยายน2569ครับ

จบลงด้วย2เพลงแรกครับที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับกลางมุ้งคอยเมียนะครับจาก678บันติ้วครับมอบไปกับทุกเสียงทุกสายจบลงไปที่เรียบร้อยก่อนหน้านั้นงานเพลงคืนฝนตกจากผู้ใช้นามว่าเท่าขี้ดื้อนะครับค้างเอาไว้2งานเพลงครับจดเอาไว้วันนี้ก็เลยเปิดให้ไปที่เรียบร้อยครับสวัสดียามบ่ายครับมิตรรักนักเพลงแฟนรายการที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น AM 972 kHz FM 99 MHz วิทยุออนไลน์ Garden Radio นะครับหรือว่าจะเป็นทางเพจ Facebook Live สถานีเพชรบูรณ์9ครับสวัสดีล่าสุดนะครับสวัสดีคุณสุจิตเครืออินครับฝากของานเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชนะครับนั่งรถทัวร์ด้วยใจคนึงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเจอ เดี๋ยวเจอแล้วเปิดแน่นอนแล้วก็ฝากไปให้กับแฟนรายการที่อยู่ทางบ้านหมากแข้งด้วยนะครับวันก่อนโน้นนะครับมาพบปะเจอกันที่ปั๊มปตท.ของลมเก่านะครับพร้อมกับทางดีเจชิชยาคำสิงหรือว่าดีเจตัวสาวสวยนะครับก็ขอบคุณสำหรับของฝากนะครับแต่ที่มากกว่านั้นก็คือน้ำจิตน้ำใจครับถามว่ามาธุระเรื่องอะไรหรือไม่นะครับเขาบอกว่าไม่หรอกครับตั้งใจมาเจอดีเจนะครับโอ้ยฟังคำนี้แล้วก็ซึ้งครับแอบนอนยิ้มอยู่ทั้งคืนนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับมิตรรักแฟนรายการทุกท่านทุกคนที่ยังคงติดตามรับชมรับฟังรายการของสถานีวิทยุ921ครับสวัสดีสาวตรังเมืองภูเก็ตนะครับฝนตกไม่น้อทางโน้นนะครับหลายที่หลายแห่งโดยเฉพาะทางกทมหรือว่าทางเขตปริมณฑลทางอยุธยาทางนนทบุรีนะครับแล้วก็เขตใกล้เคียงตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวเรื่องของภาวะอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมรวมทั้งอีกหลายที่หลายแห่งนะครับทางส่วนราชการรวมทั้งจิตอาสานะครับบูรณาการร่วมกันครับที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

กันอย่างเร่งด่วนทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของอัปเดตลมฟ้าอากาศกันก่อนล่าสุดครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่า24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและก็ตอนล่างนะครับภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆครับจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าขออภัยครับแล้วก็น้ำท่วมสะสมนะครับน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เลื่อนลงสู่อ่าวมัตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับคลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งจนถึง28 กันยายน 2519คือวันนี้ครับและบ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองทางภาคเหนือ 70% ของพื้นที่แถวเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ครับฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 สูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคอีสานครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 ครับสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แถวจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 สูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสวัสดีทักทายล่าสุดนะครับสวัสดีคุณสิริภาคล้ายการครับสวัสดีครับฝากของานเพลงกุหลาบแดงนะครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายขอบคุณครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับและก็ปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 สูงสุด28-31 องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานข่าวล่าสุดจาก NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณสุริยะสั่งกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วนะครับกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้เปิดเผยได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดครับโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวม 381,131 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวน 6,519 ชุดแจกจ่ายถุงยังชีพส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ครับในส่วนของยาความเสียหายนะครับด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569และสั่งการให้กรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์และก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ครับโดยให้ความกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การ

อพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์การสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพี่น้องเกษตรกรสามารถกลับมา ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งนะครับทั้งนี้ครับขอให้พี่น้องเกษตรกรที่รับผลกระทบมั่นใจว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดหรือเครือข่ายแอปพลิเคชัน DLT 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจาก NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับหนึ่งกำลังใจถามถ่ายงานเพลงนี้เข้าสู่รายการขอบคุณคุณสิริภาคลายการครับถามว่าทานข้าวหรือยังอิ่มแล้วครับขอบคุณครับแฟนรายการท่านใดยังไม่ได้ทานข้าวทานข้าวก่อนนะครับบ่ายโมงกว่าแล้วด้วยความห่วงใยจากผมหนุ่มเมืองนราย

หนึ่งกำลังใจครับถามถึงงานเพลงนี้เข้าสู่รายการครับเสียงจากคุณแสนสุขแดนดำเนินนะครับวันนี้ครับวันสำคัญของคนไทยอีกหนึ่งวันครับ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2460เนื่องจากในสมัยนั้นครับไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับประเทศสัมพันธมิตรซึ่งส่วนใหญ่ธงจะมี3สีธงชาติไทยในสมัยนั้นจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมรีขนาดกว้าง2ส่วนยาว3ส่วนมีแถบน้ำเงินแก่กว้าง1ส่วนหรือแบ่ง3ของขนาดกว้างอยู่กลางธงนะครับมีแถบขาวกว้าง1ส่วนซึ่งแบ่ง6ของขนาดความกว้างแห่งธงข้างละแถบและมีแถบสีแดงกว้างเท่ากับแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบครับและเรียกธงนี้ว่าธงไตรรงค์และกำหนดความหมายในสีธงชาติว่าสีแดงหมายถึงชาติคือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งธงไตรไทยคือสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและรอยดวงใจของคนทั้งชาติไว้เป็นหนึ่งหล่อล้อมความรักความสามัคคีเสริมสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติก่อให้เกิดพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพรครับคณะรัฐมนตรีในคราประชุมวันที่20กันยายน2559จึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและเริ่มในวันที่28กันยายน2560เป็นวันแรกโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการครับรวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและวันที่28กันยายน2563นับเป็นวันครบรอบ103ปีของการพระราชทานธงชาติไทยสำหรับประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่54ของโลกที่มีวันธงชาติครับ

0: รายการชมรมลูกทุ่งโดยดีเจชายสายลูกทุ่งหนุ่มเมืองนารายณ์สถานีวิทยุ921นทพ AM 972ลมเก่าเพชรบูรณ
1: ์สวัสดีพี่หนุ่มไวทองครับเข้ามารับชมรายการชมรมลูกทุ่งด้วยขอบคุณครับมีคนชมว่ารอเรือชัดเจนขอบคุณครับ

จอมชี้นะครับส่งมอบให้กับทุกเสียงทุกสายอัปเดตล่าสุดครับมวลน้ำหลากท่วมกระแสบนอำเภอแกลงครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดบ้านครับ NVT Connect รายงานข่าวล่าสุดครับเมื่อคืนเวลา 22:50 นครับของวันที่27กันยายน2519ทีมภัยพิบัติสัตหีบลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่4ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับหลังเกิดน้ำท่วมน้ำหลากนะครับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนและก็พื้นที่สวนผลไม้เป็นวงกว้างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับพบมวลน้ำจากพื้นที่ลุ่มประแสนะครับลุ่มน้ำประแสไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากขณะที่ก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบนนะครับได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำประแสขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับเตรียมความพร้อมและอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อได้รับแจ้งภายหลังจากได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากประชาชนครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากบางจุดพบกระแสน้ำไหลแรงและก็ระดับน้ำเพิ่มสูงครับเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ช่วยขนย้ายสิ่งของจำเป็นของพี่น้องประชาชนนะครับขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายสำหรับเสริมแนวป้องกันบริเวณบ้านเรือนที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำครับต่อมาเมื่อเวลา 15:35 นะครับของวันนี้28กันยายน2569ครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ระดับน้ำยังอยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่4ครับได้รับการขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับคำสั่งหรือการแจ้งเตือนให้อพยพขอให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและผู้ที่ต้องการผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษทางด้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่รายหนึ่งครับก็เปิดเผยว่าอาศัยอยู่ที่พื้นที่มานานจนมีอายุ60ปีก็ไม่เคยพบสถานการณ์น้ำท่วมในลักษณะนี้มาก่อนโดยครั้งนี้ครับมวลน้ำเข้ามาอย่างรวดเร็วครับทำให้ประชาชนบางส่วนนะครับตั้งรับไม่ทันครับนี่คือรายงานการล่าสุดจากNBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับส่วนอัปเดตล่าสุดครับเส้นทางวิภาวดีรถสัญจรได้แล้วนะครับแต่ให้ระวังหลุมบางช่วงถนนวิภาวดีรังสิตระดับน้ำได้ลดลงแล้วครับรถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านได้จุดที่เคยมีปัญหาเหล่านี้ทั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านแจ้งวัฒนะโรงเรียนพัฒไทยอุดมศึกษาซอยวิภา66ถึง6462 60 58 56ไทย PBS Daily New ยาวไปจนถึงยาคูรถที่จะออกจากซอยต่างๆสามารถออกมาได้แล้วนะครับขอบคุณรายงานอัปเดตล่าสุดครับจากทาง NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับ

เสียงจากคุณเปียกนารายทองครับเป็นห่วงเมียหลวงนะครับส่งมอบให้กับทุกเสียงทุกสายครับรายงานข่าวล่าสุดนะครับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาครับได้รายงานในเพจ Facebook ครับน้ำท่วมเราไม่ทิ้งกันทหารพัฒนาลุยน้ำส่งตรงเสบียงถึงมือชาวบ้านประชานิเวศดอนเมืองครับสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยส่งมอบอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้สูงอายุที่ติดอยู่ภายในบ้านพักพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่บ้านประชานิเวศอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและถนนเทิดราชันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้งนี้สำนักสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมาถึงงานเพลงที่ส่งกำลังใจถามเข้ามาครับงานเพลงน้ำตาเมียหลวงนะครับเสียงของศิลปินแห่งชาติคุณผ่องศรีวรนุชครับเข้าสู่บรรยากาศของลูกทุ่งย้อนเวลาครับคำร้องทำนองโดยครูสุรพลสมบัติเจริญร้องโดยศิลปินแห่งชาติครูคุณผ่องศรีวรนุชครับ

ขอบคุณกำลังใจล่าสุดครับจากพี่หนุ่มนาวังหนองภูถามงานเพลงนี้เข้าสู่รายการเพลงร้องแก้กับคุณผ่องศรีวรนุชน้ำตาผัวครูสุรพลครับโอ้ขออภัยครับมีข้อความเตือนขึ้นมาครับเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์นะครับต้องขออภัยพี่หนุ่มนาวังด้วยครับมาถึงงานเพลงของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณครับกล่อมน้องก่อนนอนนะครับจากทางคุณป้าประธานที่อยู่ทางบ้านตับจบเพลงนี้เดี๋ยวเปิดงานเพลงกุหลาบ

ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าเปิดเพลงแรกกุหลาบแดงเสียงไม่ไพเราะครับเสียงเป็นแยกลำโพงขออนุญาตเปิดใหม่ครับ

เสียงของคุณไก่พันิพาจำไม่ผิดนะครับเพลงนี้ 9,999 ดอกครับดอกกุหลาบนะครับจำได้ว่าเพลงนี้เปิดแค่เพลงเดียวในอัลบั้มดังสุดๆนะครับนะเมื่อหลายปีก่อนโน้นครับสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาจากทางพี่สาวตาเดียวอยากฟังเสียงของคุณบรรจบเจริญพรคำร้องทำนองโดยอาจารย์พงศักดิ์จันทขานี่คืองานเพลงรักร้าวหนาวลมครับ

0: ้อย
1: ขอบคุณ FC ที่รักแฟนรายการทุกท่านทุกคนครับวางปุ๊บสายโทรเข้าปั๊บเหลือเวลาอีกนิดเดียวคงจะลากันด้วยเพลงสุดท้ายปลายรายการครับจากสาวตลาดผักพ่อขุนผาเมืองครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับเซยามแรง
0: สิ้นผลรักจางเมื่อลมเหนือ
2: บทเพลงที่หาฟังยากจากเป็นเสียงต้นฉบับ
1: ส่วนงานเพลงรักเจ้าเท่ากับเมียน้อยเพชรภูไทยเปิดไม่ทันครับขออภัยด้วยครับเนื่องจากว่าเวลามีชั่วโมงเดียวมีคนเสนอด้วยบอกว่าให้เอาสัก2ชั่วโมง
3: ไม่เคยตั้งใจสักนิดกว่าจะแอบคิด
1: เสียงของคุณเจินเจินครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณการกดไลค์กดแชร์โชคดีมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒ

0: หน้าภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
6: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ้อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่า นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097 11

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

เอาสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเว้าหนัวหัวม่วนครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เอาใบ2ฮอตใบ3ครับทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับผมนุ่มตะวันเป็นผู้ดำเนินรายการครับและก็ผู้ได้ครับสีฟ้าทางความม่วนความมันครับมาทางหมอลำก็ดีลูกทุ่งกระไดเอาตามใจผู้มักเอาตามใจผู้ฟังจังหวะ0567087117ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์เดียวทอนี้เด้อเนาะโทรเข้ามาฟักกันเข้ามาไว้ก่อนกันแล้วกันครับทางผลงานเพลงก็ได้แต่ว่ามื้อนี้ครับขึ้นต้นรายการมาฝนฟ้าอากาศกันก่อนครับยังคงตกยังคงท่วมกันหลายพื้นที่กันอยู่ครับมื้อนี้ก็วันที่28กันยายน2569ครับมื้อนี้ก็แรม2ค่ำเดือน10แล้วนะกรมอุตุนิยมก็ยังคงพิจารณาทางพยากรณ์อากาศกันอยู่เพิ่นว่าทางมื้อนี้ครับบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกและก็ทางตอนล่างเด้และก็ทางภาคกลางด้านตะวันตกและก็ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักกันอยู่ค่อนข้างไปตกแห้งหนักตกแห้งนี่แหละส่วนทางภาคอื่นครับก็ยังคงมีฝนแต่ก็อาจสิลดลงได้ดอกประสันเพิ่นว่าหลายพื้นที่กันอยู่จังใดก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากทางฝนตกหนักฝนตกสะสมน้ำท่วมนี่แหละเนาะในช่วงนี้ก็ได้ให้มัดละมัดเบื้องแยงกันแล้วกันเอาเดี๋ยวเบื้องทางภาคเหนือกันครับมื้อนี้ฝนฟ้ายังคงมียังคงตกกันอยู่ครับมื้อนี้ 60% เพิ่นว่าสำหรับทางฝนทางฟ้าภาคเหนืออยู่ทางใดแดครับอยู่ทางพูนครับเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์ครับโดยมีฝนตกหนักครับเน้นไปทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก็ทางจังหวัดตากทางจังหวัดตากทางโซนเหนือไปพ้นกันคนถล่มได้ดินถล่มแก่หลายพื้นที่กันอยู่ให้ระมัดระวังในการสัญจรผ่านทางทางเขาก็แล้วกันนะครับเนาะในช่วงนี้และก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมื้อนี้ 60% แซมกันกับทางภาคเหนือครับไล่กันไปทางชัยภูมิใกล้ๆมอไปทางโคราชไปทางปูนครับบุรีรัมย์พุ่นล่ะส่วนทางภาคกลางครับมื้อนี้ 70% ไหลขึ้นมาแดงครับอยู่ทางชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครครับเน้นหนักไปทางนครสวรรค์อุทัยสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีพุ่นล่ะและก็ทางภาคตะวันออกพี่แดครับ 70% เพิ่นว่าทางฝนทางฟ้าบ่สิเป็นทางปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราครับเน้นหนักไปทางนครนายกชลบุรีระยองจันทราดและก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมื้อนี้ 60% อยู่ทางเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมื้อนี้ 60%บ่สิเป็นทางระนองครับพังงาภูเก็ตเหลียวย้อนขึ้นมาเบื้องทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับมื้อนี้ 70% ของพื้นที่ยังคงตกยังคงหนักและก็ยังคงท่วมกันหลายพื้นที่อยู่สำหรับทางกรุงเทพมหานครว่าซั่นครับสิเดินทางสิสัญจรครับเบิ่งเส้นทางในช่วงนี้ดีๆกันแล้วกันเนาะครับเนาะยานน้ำท่วมยานถนนคาดนี่แหละศึกษาตรวจสอบเส้นทางให้ดีๆก่อนสิเดินทางกันแล้วกันครับฝากเบิ่งแยงสุขภาพด้วยกันแล้วกันเนาะเอาหันมาใส่ทางก่อนลำทางผลงานเพลงครับขึ้นต้นรายการกันมาฝากกันไว้จากทางคุณยายแต๋วทางศิลาสายตาพิฆาตทางอีแม่พิมพ์ใจเพชรพลานชัยฝากให้ฝากหาครับประจำคือเก้าคือเดิมสำหรับทางคุณยายแต๋วทางศิลาฝากไปให้ฝากไปหาบัวสิเป็นทางคุณยายอ่อนทางห้วยคอยป้าทงหลายาสุมยาเหรียญทองครับแม่ไม้โคขมิ้นผลแดดและก็ทางป้าโบ้ป้าแดงแม่สาวเมืองสิงห์ไอหนุ่มรถปูนครับสนเต่าใหญ่ปันสาวนุพัฒน์สาวบุญปันสาวเหนี่ยมมะแข็งจากทางคุณยายแต๋วทางศิลาพุ่นล่ะส่วนทางผู้ค้างผู้ขากันได้ครับป้าแลมโบ้ครับเคียดอีโมรำพันเข้ากับบรรยากาศทางฝนตกฝนนำอยู่นี่ละวะสันเนาะทางป่าก็ได้เอาฝากให้ฝากหาขาประจำครับโบสิเป็นทางพ่อตากันทางพ่อทางแม่น้องปุ้ยห้วยระหงพุ่นก่อนและก็ทางสาวติ๋มโคกเจริญลพบุรีครับสาวติ๋มนี่ก็เสียไปหลายเดือนแล้วเนี่ยเป็นจังใดเนาะครับฝนตกหลายสัญญาณสิบ่ฮอดหรือแนวใดเนาะครับเนาะยันบ่ฮอดยันบ่ถึงทางโคกเจริญลพบุรีอยู่และก็ฝากไปให้ฝากไปหาบ่สิเป็นทางสาวตะบอกพุ่นแดนน้องเนยทางขอนแก่น
และก็ทางคุณแม่น้องแฟมสาวโสระยาญาน้องสไปทางคุณยายน้องโฟมนุ่มผักบุ้งแม่ฮางแก่ตาวแม่ฮางป้าสะแขแม่ประธานยายซ้อมโอน้องปงสามขาและก็ทางแม่ไม้โคกมิ้นครับแม่ไม้ป้ายแดงมะแข็งรูปร้อนน้ำก้อยใหญ่อ่ำพ่อไม้ห้วยรองของผู้ช่วยปีพงน้องตุ้มสาวท่าน้ำก้อคาดบริชมรม678บ้านติ้ววสันส่วนทางคุณยายน้องดีมครับหูบ่อวากิดฮอดวสันครับนาซีเมนทางผู้เบาเลิงนกทายาโสถอดนี่ล่ะมือวันก่อนพุ่นค่ะสิเปิดทางเบียงเนื้อหรือมนกระจวดให้ทางผู้เบาอย่าโสธรไปแล้วเนาะเดี๋ยวสิแก้ไขสิแก้หน้าก่อนนะเนาะทางคุณยายปุ๋ยก็ได้อาร์ตหูบอกว่าคิดฮอตครับทางมูลแขนแก้นคุณครับแจ้งทางคุณยายน้องบีฟักให้ฟักหาขาประจำให้ก่อนกันแล้วกันครับบุษิเป็นทางคุณยายตัวแม่สมานแม่สาลายและกระทางคุณยายเสถียรตาทัดฟังดับป้าสมบังทางพ่อทางแม่ยายกึมยายเนียบยายน้องมอสนาสายยายสุพีน้องแฟมยายทำตาหงบ้านหนึ่งสาวหนุ่ยบ้านทุ่งยายแจงยายเชยยายโบหังคาดบริขณะแม่แม่ทางชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินทุกท่านทุกคนนั่นล่ะและกระทางพี่สาวทางตาบอกโอ้นครับมาโทรเข้ามาแต่สายแรกอยู่เลยแล้วเนาะพี่สาวตาบอกกระไดพี่พอแล้ววสันครับทางสนุกสิงมาดเนาะพี่พอแล้วโบรู้ว่าพออันหยังวะสัตว์อันผู้ซื้อทางเดี๋ยวก็อันแนวนั้นก็บอกไกลบ่มอจากเทือก็บ่พอจากเทือคือคันนี้อันนี้จากพอแล้วจากพอแนวได้ฟังเบิ่งกันแล้วกันเนาะครับเนาะสำหรับทางสาวตะบอกฝากกันไว้เอาฝากให้ฝากหาครับประจำให้ทางพี่สาวทางตะบอกก่อนกันแล้วกันครับฝากคักๆไปทางนุ่มผักบุ้งปอนนะแรงผู้ช่วยปี่พงษ์ใหญ่กล้วยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อยสาวเสดียงป้าแลมโบ้พุ่นล่ะจากทางพี่สาวทางตะบอกครับฝากกันไว้3ท่าน3ผลงานเพลงครับชวนกันรถมวนกันรถครับ

เอาเรียบร้อยไปครับสามผลงานเพลงม่วนม่วนครับมาพี่พอแล้ววอสันครับสนุกสิงหมาดพอแล้วย้อนว่าความรักความมักเนาะครับเนาะบ่แม่นซื้อเล็กอันซื้อเล็กนี่บ่พอวอสันเนาะเห็นตัวใดก็งามเห็นตัวใดก็ว่าดีอาจารย์นั้นก็มีอาจารย์นี้ก็มาวอสันเอ๊ะมันบ่ได้ด้วยเนาะครับเนาะคันแห้งเบิ่งโทรศัพท์หลายปัดหลายมองปัดหลายบอลเห็นอยู่เรื่อยว่าซั่นครับขึ้นมาเรื่อยเนาะอาจารย์นี้ก็ดีอาจารย์นั่นก็ดังว่าซั่นครับคันสิบ่ซื้อก็เสียดายซื้อไปก็บ่ถูกจักเทื่อแต่ก็บ่พอจักเทื่อคือเก่านั่นแหละว่าซั่นเพิ่นว่าเอ้าต้องมีลุ้นแล้วว่าซั่นครับสักวันมันต้องเป็นวันของเราว่าซั่นครับหลายท่านหลายคนก็ยังคงมีลุ้นเอาแต่พอเหมาะพอคนเอาแต่พองามกันแล้วกันเนาะครับเนาะเอาหันมาใส่ทางข้าวทางข่าวกันได้ครับเตือนภัยกันหน้าฝนนี่แหละเกี่ยวกับทางเห็ดเห็ดกินได้ก็ดีครับเห็ดผิดก็มีประสังเนาะครับเนาะบางท่านบางคนไปแต่เช้าแต่ดึกแต่ดื่นเดี๋ยวเห็นเห็ดก็เก็บมาก่อนนั่นแหละบางเทื่อเห็ดผิดกับเห็ดดีมันผสมกันเด้อเนาะผสมกันไปผสมกันมาปั๊ดจากอันใดดีอันใดกินได้อันใดกินบ่ได้อันนี้ก็เอามาเว้าเอามาเตือนกันก่อนกันแล้วกันครับอันนี้ก็จากทางหมอจากทางนายแพทย์ผู้รักจากทางกรมควบคุมโรคเพิ่นก็ได้ออกมาเตือนทางพี่ทางน้องครับในช่วงฤดูฝนของทุกปีนี่แหละแต่ละปีก็สิวนมาเอามาเว้าเรื่องเก่าอยู่นี่ละว่าซั่นครับปีนั้นปีนี้ปีนี้ครับเห็ดพิษหรือว่าเห็ดป่านี่หลายชนิดก็เจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาตินั่นแหละเห็ดกินได้ก็ดีเห็ดกินบ่ได้ก็มีว่าซั่นครับขึ้นปะปนกันไปด้วยลักษณะบางครั้งบางคราวก็คืออาจสิคืออาจสิเห็ดอาจสิมีลักษณะเดียวกันเด้บางชนิดคล้ายคลึงกันครับทำให้พี่น้องประชาชนอาจสิเก็บมาขายหรือว่านำมาปรุงอาหารโดยบ่ได้ตั้งใจจึงมักพบผู้ป่วยครับผู้ที่เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเป็นประจำทุกปีผู้ที่ช่ำชองแล้วก็อาจสิบอกบออันนั้นก็มาบอมีปัญหาว่าสันแต่ผู้นี้ที่ครับผู้เกิดใหม่ใหญ่หลุนครับกำลังพึ่งสิหันมาเข้าวงการเห็ดบอกให้มันยิ่งใหญ่เด้อเนาะหันเข้ามาวงการเห็ดใหม่ๆผู้เข้าวงการใหม่ๆก็อาจสิตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับโดนร้อนยางไปเพราะเห็ดกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่เก็บมาเบิดนั่นแหละจะกินได้บ่ได้ว่าซั่นเนาะครับเนาะจังว่าครับผู้เข้าวงการใหม่อาจสิพอเห็ดผิดเป็นธรรมดาว่าซั่นเนาะอันนี้ข้อมูลครับระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอลครับกองระบาดวิทยานั่นล่ะอันนี้ข้อมูลไล่ขึ้นมาตั้งแต่1มกราคมมาฮอด23กันยายนจังว่าอันนี้เพื่อนว่าพบผู้ป่วยสะสมไปแล้ว 3,269 รายเสียชีวิต11รายอัตรา 0.036 ต่อพี่น้องประชากรแสนคนกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกก็คือกลุ่ม60ปีขึ้นไปรองลงมา50 59และก็40 49ตามลำดับตามปีแบ่งตามเขตสุขาสุขภาพที่พบหลายที่สุดก็5ลำดับสุขาลำดับก็คือทั่วประเทศนี่ละเนาะเอาทั่วประเทศนี่ละสำหรับผู้ที่เก็บเห็ดมากินอาการหลังได้รับจากได้รับพิษจากเห็ดเอานี้หันมาเบิ่งอาการเห็ดกันเด้อเห็ดพิษผู้ที่รับเข้าไปผู้ที่กินเข้าไปผู้ป่วยอาจสิเริ่มมีอาการตั้งแต่กินตั้งแต่บ่จักวินาทีนี่ละจนถึงชั่วโมงหลังกินเห็ดพิษขึ้นไปขึ้นอยู่กับชนิดและกับปริมาณของสารพิษอาการที่อาจสิมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวและก็ในบางรายอาจสิมีอาการรุนแรงไตวายครับตับวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะดังนั้นครับหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดพร้อมแจ้งประวัติการกินเห็ดหรือหากเป็นไปได้ให้นำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยกันแล้วกันเพื่อให้แพทย์ได้ประกอบวินิจฉัยและก็รักษาได้อย่างรวดเร็วเห็ดนี้ยังพอใครได้เนาะอันผู้โดนงูกัดนี่ดิจะเป็นเปลี่ยนไปให้หมอเบิ่งบ่ได้เด้อว่าซั่นเนาะแล้วก็ยึดหลักครับเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินว่าซั่นครับหมอเพิ่นว่าจากทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคแนะนำพี่น้องประชาชนให้ยึดหลักเห็ดที่บ่รู้จักบ่แน่ใจบ่เก็บบ่กินเด้อว่าซั่นเนาะโดยเลี่ยงเลี่ยงการเก็บและก็กินเห็ดป่าที่บ่คุ้นเคยยังว่าครับผู้เข้าวงการใหม่นี่ล่ะและก็บ่เก็บเห็ดครับจากบริเวณที่มีการใช้สารเคมีถึงว่าสิเห็ดกินได้แต่อยู่ใกล้สารเคมีก็อันตรายคือกันเนื่องจากเห็ดครับสามารถสะสมสารพิษครับหรือว่าสารเคมีในสิ่งแวดล้อมใดนอกจากนี้ครับบุคคลกินเห็ดดิบหรือสุกสุกดิบๆรวมถึงบุคคลกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะอาจสิกระตุ้นให้เกิดพิษใด
พร้อมเน้นย้ำว่าความเชื่อพื้นบ้านในการทดลองเห็ดพิษเช่นการใช้ช้อนเงินจุ่มแดการต้มกับข้าวสารแดหรือใช้ปูนกินมากไปดอกเห็ดและสีสังเกตอาการเปลี่ยนสีอันนี้บ่สามารถใช้ได้จริงหมอเพิ่นว่าอีกทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดบ่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนเอาไปต้มเอาไปแกงมันก็บ่หายเป็นพิษได้ว่าซั่นนะครับเนาะจึงบ่ควรใช้สีกินรูปร่างของเห็ดรวมถึงวิธีทดลองพื้นบ้านมาเกณฑ์เป็นเกณฑ์ตัดสินเอามาวัดว่าเห็ดนั้นมีพิษหรือบ่มีพิษว่าซั่นอันนี้ก็กรมควบคุมโรคเพิ่นขอเน้นย้ำว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงเอาการเก็บเห็ดครับกินเห็ดป่าที่บ่รู้จักบ่สามารถยืนยันชนิดใดทั้งนี้ครับหากมีอาการสงสัยว่าได้รับเห็ดได้รับพิษจากเห็ดขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องทายเหลวครับฟ้าวไปหาฟ้าวไปพบฟ้าวไปโรงพยาบาลหาหมอหาแพทย์ซะว่าซั่นครับพร้อมนำตัวอย่างเห็ดไปด้วยกันแล้วกันเนาะครับเนาะอันนี้ก็เอามาเว้าสู่กันฟังอันนี้ก็เอามาเว้าเอามาฝากกันกันแล้วกันครับในช่วงนี้เห็ดหลายม่องหลายบอนก็ได้กินกันแล้วเด้อเนาะอันผู้ซ้ำชองระบอยานครับยานผู้เข้าวงการใหม่ยังหวานเนาะครับจังได๋ก็เบิ่งแหงดีๆกันแล้วกันครับผู้เข้าวงการใหม่ก็ได้เนาะสำหรับทางเข้าวงการเฮ็ดว่าเอา 14:42 นาทีครับหันมาใส่ผู้ขังผู้ขาทางผลงานเพลงกันได้ครับจากทางพี่สาวลมเก่าฝากกันไว้แต่ดอนเติบแล้วล่ะกลัวสิได้เปิดให้ได้ฟังกันเรารอเขาลืมว่าสันครับฝนธนาสุนทรสุนทรนี่ละเนาะจากทางพี่สาวทางลมเก่าฝากกันไปฝากให้ฝากหาทางพี่ทางน้องทางแฟนรายการให้เบิดสู่ผู้สู่ท่านสู่คนนั่นล่ะและก็จากทางพูนครับเท่าคิดที่ทางน้ำเดือเอาอย่างเหตุใจว่าสันครับฝากไปหาทางพี่สาวแมงปอตัวน้อยให้ได้เด้อว่าสันครับและก็คาดบ่ได้ทางคุณแม่ประธานทางชมรมแม่ไม้ทางตะบอกพุ่นละจากทางเท่าขี้ดื่มน้ำเดือและก็ทางนมเพชรบูนครับนมรอบสองนี่ละชาติหน้าหากไอ้ดื้อบ่ซั่นเนาะมูลแขนแก้นคุณครับฝากคักๆไปทางคุณแม่ประทานให้กันแล้วกันเนาะจากทางหนุ่มรับ2เพชรชบูนฝากกันไว้ครับ3ท่าน3ผลงานเพลงเอ้าจดกันรถม้วนกันรถครับ

เอาเรียบร้อยไปอีก3ผลงานเพลงมวนวานครับมาชาติหน้าหักไอเดอร์ว่าซั่นครับเอาชาตินี้แล้วครับให้มันแล้วซะว่าชาติหน้าชาติใหม่ยันหาวกันบ่พอเด้อเกิดกันทุกคนแล้วประเทศก็สิหายากอีกล่ะเอาดาวใจฟ้าครับหรือว่าดาวใจทางสาวตลาดผักหรือว่าสิดาวใจทางกองสลากอันใดง่ายกว่ากันหรืออันใดยากกว่ากันว่าซั่นครับจากทางไอเซมันยําแรงไอเสคนผู้เก่าไอเสคนผู้เดิมหรือว่าไอเสคนใหม่ฮะพุ่นละออกพรรษาพุ่นละจะสิเป็นผู้เก่าว่าซั่นครับทางไอเสก็ได้เอาได้ใจฟ้าครับเดาใจฟ้าครับไหมพี่ลมพรครับฟักไปให้ฟักไปหาพุ่นครับคักๆแค้นๆทางพี่สาวทางตลาดปากพุ่นละเนาะจากทางไอเสมายามแรงครับฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันมื้อนี้ครับเอาสุดท้ายนี้ก็หนีจากกันได้เลยขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็หมุนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู่ผู้สู่คนสู่มองสู่แก่นะครับช่วงนี้ก็มาพ่อกับรายการกีฬาหน้าฟังกับพ่อกันวันจันทร์ที่28กันยายน2569มื้อนี้ก็ตรงกับแรม2ค่ําเดือน10ปีมะเมียนะครับกับมาพ่อกับผมนุ่มน้องค่ายเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่ให้น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแลงทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมักเพลงใดฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง056-708-717ครับผมและก่อนจะมาฟังข่าวสารสาระดีเรื่องกีฬาหน้าฟังจากทางรายการช่วงแรกก็มาฟังผลงานเพลงมวลๆกันคือเก่าครับหักสาวเสริมสวยนะครับแล้วก็ของแม่ประธานนะครับจูบก่อนนอนฝากไปทางปอหน้าแรงทางท่าขาวทางนุ่มลมสักนะครับแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับแล้วก็จากทางแม่ยายแต๋วนะครับน้องมีผัวแล้วมอบทุกเสียงทุกสายหน้าไม่รอว่าสั้นช่วงแรกก็สามผลงานเพลงกันสักก่อนครับ

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงหักสาวเสริมสวยนะครับเพลงแรกแล้วก็จุบน้องก่อนนอนนะครับจากแม่ประท่านแม่ใหม่จะบอกนะครับแล้วก็จากทั้งมีไอ้แจ๋วนะครับน้องมีผัวแล้วเอาช่วงนี้ก็มาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬาหน้าฟังกันจักหน่อยนะครับมื้อนี้ก็จะมาสรุปเหรียญเอเชียนเกม2026ให้ฟังนะครับไทยยึดที่6นะครับมื้อวานนี้ก็เก็บเพิ่มอีก1ทอง1ทองแดงนะครับนั่งอันดับ6ด้านบิวภูริพลผงาดขว้าทองวิ่ง200เมตรขณะที่จีนนำดง119เหรียญทองนะครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับทัพนักกีฬาไทยเหตุผลงานเก็บเหรียญรางวัลเพิ่มได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงนะครับโดยรั่งอันดับ6ของตารางเหรียญรวมนะครับสำหรับไฮไลท์ผลงานของนักกีฬาไทยประจำวันที่27กันยายน2569เมื่อวานนะครับมีดังนี้นะครับเหรียญทองภูริพลบุญสอนนะครับวิ่ง200เมตรชายเหรียญทองแดงคุณาทิพย์แย่อันนะครับคุราดรุ่น90กิโลกรัมชายขณะที่ทัพนักกีฬาจีนยังคงเดินหน้าโกยเหรียญรางวัลทิ้งห่างนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยกวาดไปแล้ว119เหรียญทอง48เหรียญเงิน38เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น205เหรียญนะครับก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันจักหน่อยครับจากทางมณฑลทหารบกที่36นะครับค่ายพ่อขุนพาเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับด้วยกองบิน46จะทำการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงและฝึกภาคสนามให้กับทหารกองประจำการรุ่นปี2568ผัดที่1และรุ่นปี2569ผัดที่1นะครับตามหลักสูตรทหารกองประจำการพุทธศักราช2565หมวดวิชาที่8นะครับฝึกภาคสนามและฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงของศูนย์การทหารอากาศสยุทินหน่วยบัญชาการอากาศสยุทินณสนามบินสักหลงตำบลสักหลงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในระหว่างวันที่2ถึง10ตุลาคมนะครับ2569และวันสำรองระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569นะครับดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจึงขอให้ประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับโปรดระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวในเวลาและวันที่กำหนดนะครับกลับมาฟังผลงานเพลงกันต่อครับเพลงต่อไปกันจากทางยายกีนะครับกระท่อมท่ำใจฝากไปให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็เพลงต่อไปจากทางยายอ่อนนะครับเบอร์โทรเจ้าชู้นะครับมอบไปทางคุณนะครับแม่ใหม่โคกขมิ้นนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงครับจากทางสาวอีเลิศนะครับฝ้าห้องบึ้มนะครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษไอเซียมแรง

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงนะครับกระท่อมทำใจนะครับจากทางยายกีนะครับแล้วก็ฟ้าห้องบึ้มนะครับจากทางสาวอีเลิศนะครับแล้วก็โทมัสที่หลังนุ่มอีเลิศก็ขอเพลงเดียวกันอีกนะครับก็เลยมัดรวมใส่กันไปเลยทางนุ่มอีเลิศก็ฝากไปให้พุ่นละทั้งยายห้วยไรนะครับแล้วก็พี่เสียดนุ่มน้องค่ายก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับแล้วก็เพลงจบไปตะกี้ครับจากทางแม่ไม้หกขมิ้นนะครับกอดหมอนข่างนะครับมอบไปทางพุ่นละยายอ่อนห้วยคอยนุ่มแลมโบนะครับมากเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทั้ง0567087717ครับผมมาฟังผลงานเพลงต่อไปกันดีกว่าครับจากทั้งยายอ่อนห่วยคอยนะครับเบอร์โทรเจ้าชู้นะครับแล้วก็ทั้งคุณแม่ลมเก่านะครับกินข้าวหรือยังมอบทุกเสียงทุกสายพิเศษอาเซียนจอยนะครับแล้วก็จากหนุ่มจอยนะครับจะขอเพลงชายอิสระมานะครับมอบให้ยายแป๋แจงตุนนะครับฟังผลงานเพลงกันต่อครับพี่น้อง

ที่ผมดอนใจร้อยคือเมฆไหลลงเคยลองเจ็บปวดทั่วราวมาแล้วดีได้จำหยุดทำหยุดซักพักใจจะไม่รักจริงได้นอกจากแม่ฉันอิสระอยู่อย่างทุกวันที่ขึ้นเหมือนกันวัน

ครับผมกระจบกันไปนะครับสามผลงานเพลงนะครับเปิดโทรเจ้าชู้นะครับกินข้าวหรือยังจากทางแม่ลมเก่านะครับแล้วก็จากหนุ่มจ้อยครับแจ้งตนชายอิสระนะครับสำหรับมื้อนี้ครับเวลาเบิดเวลาครับส่งท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงครับขอคนรู้ใจนะครับจากทางไอซีนะครับมอบไปทางพุ่นละสาวตลาดพักแม่งปอดตัวน้อยนะครับสำหรับอันทางบ่าวขี้ดื้อครับโทรมากะเปิดบ่ทันนะครับมื้อนี้ร้อยหักร้อยซึ้งนะครับประกาศจากทางไม่ปอดตัวน้อยนะครับกะเปิดบ่ทันกับสาวตะเลิดตลาดพักคิดถึงเธอนะครับกับเปิดบ่ทันคือกันกับทางนุ่มแลมโบอีกผู้นึงครับนอนฟังเสียงฝนว่าท่านกะขอติดคอค้างไว้คือเก่าครับสำหรับมื้อนี้นุ่มน้องค่ายก็ขอขอบคุณพี่น้องแฟนรายการสู่ผู้สู่คนสู่หม่องสู่แก่นะครับที่รับฟังรายการและก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะพอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินแกไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
6: ตัวเองชอบซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
7: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
6: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
8: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
9: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาพบกับรายการคลินิกครอบครัวกันอีกนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยประมาณนะคะพบกับดิฉันดีเจตุ๊กตาค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะนำสาระความรู้มาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกาแฟนะคะว่ากาแฟเนี่ยมีกลิ่นหอมอะไรบ้างนะคะมีกาแฟตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็ใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยนั่งรอรับฟังสาระดีๆกันได้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังสาระเกี่ยวกับเรื่องกาแฟกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เรารับฟังเพลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องกาแฟกันต่อค่ะระยะนี้นะคะอากาศก็จะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะคะบางเช้าก็อาจจะมีลมโชยเบาๆบ้างค่ะหลายคงก็อาจจะมีความสุขนะคะที่จะได้ชิมกาแฟอุ่นๆหรือชาหอมสักถ้วยนะคะแล้วก็พร้อมอ่านหนังสือพิมพ์ยามเช้าหรือว่ายามบ่ายไปด้วยนะคะก็เพื่อไปเตรียมความพร้อมในการจะต่อสู้งานในตลอดทั้งวันนะคะแต่บางคนก็อาจจะชงกาแฟให้อร่อยสุกปากสักถ้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องสุดแสนจะลำบากนะคะบางทีก็หวานไปบางทีก็ขมไปนะคะแม้กระทั่งการใช้กาแฟสำเร็จ 3-in-1 นะคะก็ชงยังยากเนี่ยให้ชงอร่อยนี่ก็ยังยากไปด้วยซ้ำค่ะคอกาแฟบางคนนะคะนั่งชอบไปทานตามร้านกาแฟสวยๆมุมน่ารักน่ารักนะคะที่มีอยู่ในทั่วสถานที่ต่างๆนะคะแทนที่จะดื่มกาแฟอยู่ที่บ้านก็หลายคนอาจจะชอบไปจิบกาแฟพร้อมกับทำงานหรืออ่านหนังสือไปด้วยค่ะไม่ใช่เป็นเพราะว่าชอบไปดื่มกาแฟแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะติดใจเรื่องบรรยากาศในร้านนั้นๆด้วยค่ะกาแฟนะคะเป็นเครื่องดื่มที่มีไม่จำกัดเวลาดื่มค่ะอาจจะเป็นตอนนี้ส่วนมากคนทำงานเนี่ยมักจะไม่รับประทานอาหารหนักในตอนเช้านะคะก่อนเข้าทำงานอาศัยเพียงแค่กาแฟกับขนมปังนิดหน่อยค่ะหรือบางคนก็อาจจะชอบดื่มแค่กาแฟถ้วยเดียวเป็นอาหารมื้อเช้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นการประชุมสัมมนาประชุมคณะกรรมการที่จะต้องมักใช้กาแฟเป็นเครื่องดื่มนะคะแนมกับพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะคะลืมอาจจะเป็นผลไม้นะคะเสิร์ฟในขณะที่อีกคนเนี่ยอาจจะชอบดื่มหลังอาหารมื้อเย็นนะคะเป็นไปตามด้วยกาแฟนั่งคุยกันบ้างดูหนังหรือว่าโทรทัศน์บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยกาแฟจึงมีบทบาทในชีวิตประจำวันของสังคมยุคใหม่ค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับกาแฟรสชาติต่างๆกันดีกว่านะคะว่าจะมีรสชาติใดบ้างนะคะค่ะหลังจากที่เราไปฟังเกี่ยวกับรสชาติกาแฟต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสัก2เพลงก่อนนะคะแล้วเรามารับฟังข้อมูลดีๆต่อค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เริ่มฟังเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นเลยค่ะว่ามีกาแฟรสชาติต่างๆมีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มต้นจากเอสเปรสโซ่เลยค่ะถือว่าเป็นกาแฟที่พื้นฐานที่ใช้การผลิตกาแฟรสชาติอื่นๆเนี่ยเอสเปรสโซ่เนี่ยได้จากการนำเมล็ดกาแฟไปคั่วค่ะแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นก็นำผงค่ะกาแฟใส่ในเครื่องชงกาแฟที่ใช้ความดันของไอน้ำในการกลั่นกาแฟให้ออกมาเป็นน้ำจะเป็นกาแฟที่เข้มข้นและมีกลิ่นหอมมากๆนะคะก็จะทำให้กระปี้กระเป๋าค่ะตลอดทั้งวันได้นะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าบางคนอาจจะชอบรสชาติที่เข้มก็ควรทานเป็นตัวเอสเปรสโซ่นะคะคนส่วนมากก็จะนิยมเป็นกาแฟร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้เรามีเรี่ยวมีแรงตลอดทั้งวันนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติก็คือกาแฟรสชาติลาเต้ค่ะคำนี้นะคะมาจากภาษาอิตาลีนะคะแปลตรงตัวเลยค่ะเทคนิคการชงนั่นก็คือการนำเอสเปรสโซ่ค่ะมาผสมกับนมที่เตรียมไว้ใส่แก้วไว้แล้วนะคะกาแฟลาเต้เนี่ยจะมีรสชาติอ่อนละมุนละไมนะคะและดื่มง่ายค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดดื่มกาแฟใหม่ๆนะคะรสชาตินี้ก็จะอาจจะไม่แรงมากนะคะจะมีความละมุนของนมค่ะเข้ามาด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นรสชาติที่เป็นคาปูชิโน่นะคะแต่มักเรียกกันว่าคาปูชิโน่เนี่ยเป็นรสชาติที่เป็นการนำเอาเอสเปรสโซ่เนี่ยมาผสมกับนมอุ่นเอาไว้แล้วจะแตกต่างจากลาเต้ตรงที่ว่าคาปูชิโน่เนี่ยจะใส่กาแฟในถ้วยไว้ก่อนค่ะแล้วตามด้วยนมอุ่นจากนั้นก็อาจจะราดหน้าด้วยฟองครีมนะคะที่ตกแต่งสวยงามค่ะคาปูชิโน่เนี่ยจะมีรสชาติที่กลมกล่อมแต่ไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าลาเต้นะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้มข้นอาจจะแล้วก็ไม่เข้มข้นเท่าเอสเปรสโซ่ค่ะเพราะการใส่นมเนี่ยทำให้รสชาติอ่อนลงฟองนมนุ่มๆเนี่ยนอกจากจะทำให้กาแฟมีรสชาติละมุนละไมขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังช่วยคลายความร้อนนะคะเวลาที่จะดื่มได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อีกตัวนะคะก็จะเป็นมอคค่าค่ะส่วนที่มีลักษณะคล้ายคาปูชิโน่นั่นก็คือส่วนผสมของเอสเปรสโซ่ค่ะก็จะเป็น1ส่วนนม2นะคะแล้วก็เติมช็อกโกแลตลงไปนะคะตกแต่งหน้าด้วยฟองนมค่ะแล้วก็แต่บางทีก็อาจจะใช้ครีมแทนฟองนมค่ะตามด้วยผงชินามอนนะคะหรือผงอบเชยหรือผงโกโก้ก็ได้ค่ะผู้ที่ชอบกาแฟรสชาติกลมกล่อมแต่มีกลิ่นหอมหวานของช็อกโกแลตหรือโกโก้เนี่ยก็ต้องเลือกตัวนี้เลยค่ะเป็นกาแฟที่ไม่แรงเกินไปมีโกโก้หน่อยๆ นะคะแล้วก็มีความหอมของกาแฟบ้างนะคะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟอีกหลายสูตรนะคะมีรสชาติอาทิเช่นบางคนที่จะไม่ชอบกาแฟที่ใส่นมก็จะเป็นพวกอเมริกาโน่หรือว่าเอสเปรสโซ่โรมาโน่มอคค่าชิปปี้หรือเฟปปูชิโน่นะคะซึ่งอย่างหลังเนี่ยอาจจะเป็นการ

ไปกาแฟนะคะก็ยังจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดถุงน้ำดีในไอ้นิ่วถุงน้ำดีด้วยนะคะโรคมะเร็งลำไส้โรคพาร์กินสันและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในตับด้วยนะคะลดการหอบหืดในผู้ที่มีโรคหอบหืดนะคะรวมทั้งช่วยเพิ่มความจำระยะสั้นและช่วยกระตุ้นร่างกายให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าอีกด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราฟังข้อมูลรสชาติหลายๆตัวของกาแฟไปแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามารับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกาแฟดีๆกันอีกนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เรารับฟังเพลงพอๆกันไปแล้วนะคะเรามาคุยเรื่องการดื่มกาแฟกันนะคะว่าหลายคนเนี่ยนิยมดื่มกาแฟตอนเช้าตู่นะคะหลังตื่นนอนเพราะอาจจะเชื่อว่าทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะได้ตลอดทั้งวันรวมทั้งดื่มแก้วเล็กๆในตอนบ่ายเพื่อให้สมองแล่นนะคะไม่ง่วงจริงๆแล้วเนี่ยการดื่มกาแฟในแต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันนะคะก็คือการดื่มกาแฟช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเพื่อให้กาแฟเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือช่วงเวลาสายๆของระหว่างวันเนี่ยช่วง 9:30 ถึง 11:30 นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันน่ะคนแม้ว่าจะมีสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกันออกไปก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือการทำงานของนาฬิกาชีวิตค่ะที่คอยส่งสัญญาณผ่านร่างกายบอกเวลาเราตลอดนะคะว่าวันช่วงเวลาไหนควรนอนควรกินควรตื่นค่ะการทำงานของนาฬิกาชีวิตของเรามักส่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะที่จะทำให้เราตื่นตัวออกมาในช่วง8:00ถึง9:00ค่ะจึงหมายความว่าร่างกายของเรามีความตื่นตัวเหมือนได้รับคาเฟอีนตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องดื่มกาแฟค่ะดังนั้นการดื่มกาแฟในช่วงเวลานี้จึงไม่ควรมีประโยชน์มากนักนะคะนอกจากการดื่มกาแฟเพื่อเพิ่มคาเฟอีนแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าโดยไม่จำเป็นเพราะการทำงานของฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะก็จะเปรียบเสมือนการกินยาค่ะทั้งที่ไม่ได้ป่วยอาจจะทำให้การกินคล้ายๆดื้อยาค่ะก็อาจจะเป็นเราจะต้องดื่มกาแฟมากกว่าปกติเพื่อให้ร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะหายง่วงมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จึงแนะนำนะคะให้การดื่มเนี่ยการดื่มหลังจากที่การทำงานของฮอร์โมนคอนดิชันลดลงเนี่ยคือช่วงเวลา 9:30 ถึง 11:30 ค่ะจะดีกว่าหากตื่นนอนตอน 9:00 เนี่ยสามารถทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะให้ระดับการทำงานของฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยลดต่ำลงนะคะแล้วค่อยดื่มกาแฟจะดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างค่ะนอกจากเวลาที่เหมาะสมในการดื่มกาแฟเป็นช่วงสายๆแล้วการดื่มกาแฟขณะท้องว่างเนี่ยก็ควรเลี่ยงเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพราะจะทำให้ไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในกระเพาะอาหารกาแฟคาเฟอีนก็จะไปกระตุ้นการหลั่งกรดให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นหากเราดื่มกาแฟในช่วงเวลาท้องว่างเนี่ยอาจจะทำให้กระเพาะอาหารเราหลั่งกรดมากขึ้นนะคะค่ะก็อาจจะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะอาหารได้นะคะไปกัดที่กระเพาะได้ดังนั้นระหว่างดื่มกาแฟตอนท้องว่างเนี่ยเราควรหาอะไรขึ้นมารองท้องก่อนค่ะอย่างเช่นขนมปังหรือแซนด์วิชนะคะก็จะดีที่สุดถ้ากินอาหารก่อนแล้วค่อยดื่มกาแฟค่ะจะช่วยในการลดกรดในกระเพาะได้เป็นอย่างดีนะคะก็ดื่มกาแฟอย่างไรนะคะส่งผลดีต่อร่างกายมากที่สุดก็คือดื่มช่วงเวลา 9:30 ถึง 11:30 ค่ะแล้วก็ต้องหาอะไรรองท้องด้วยนะคะในก่อนดื่มกาแฟแล้วก็สามารถจิบกาแฟทีละเล็กละน้อยเนี่ยตลอดทั้งวันได้ค่ะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับปริมาณคาเฟอีนในแต่ละเวลาน้อยนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายมากนักแล้วก็ไม่ควรดื่มเกินวันละ3แก้วต่อวันค่ะอาจจะมีผลเสียมากกว่านะคะแล้วก็ไม่ควรดื่มแก้วสุดท้ายในช่วงเวลาหลัง 16:00 นเป็นต้นไปอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นผลกระทบต่อเวลานอนนะคะทำให้เรานอนไม่หลับได้ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเราฟังเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการดื่มกาแฟไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันก่อนค่ะ

คุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าข้อดีของการดื่มกาแฟก็มีมากมายเหมือนกันค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักรสชาติของกาแฟต่างๆนะคะดังนั้นดึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเวลานี้จะมีร้านกาแฟนะคะเกิดขึ้นมากมายค่ะก็ตามสะดวกของคุณผู้ฟังค่ะว่าอาจจะชอบกาแฟรสชาติแบบไหนร้านไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ละร้านก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้านเองนะคะว่าใครสะดวกรสชาติยังไงนะคะอาจจะไปนั่งลองชิมทานชอบบรรยากาศหรือชอบรสชาติของกาแฟหรืออาจจะทั้งสองอย่างเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันดีเจตุ๊กตาค่ะจากรายการคลินิกครอบครัวนะคะก็นำประโยชน์มาให้แก่คุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยค่ะยังไงก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวกันนะคะค่ะวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
2: หรือเป็น
3: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
1: คันว่าเหื้อติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเหื้อจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเหื้อเด้อ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วเด้อนี่แหละเจอกันแบบฝนแบบเปียกๆชื้นๆแฉะๆนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยที่เดิมนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยคลื่นก็ยังเป็นคลื่นเดิมนะครับ FM 99 MHz AM 972 kHz นี่แหละฟังกันได้7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวดำเนินรายการโดยโกขาววันละ1ชั่วโมง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเนาะเรื่องราวข่าวสารต่างๆนานาดีๆเอามาพูดมาคุยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเส้นทางกิจกรรมชีวิตหรือเส้นทางชีวิตในสิ่งที่ดูแล้วเป็นประโยชน์ก็เอามาพูดมาคุยให้ฟังเรื่องเก่าๆนะก็ถือว่าเอามาทบทวนใหม่เรื่องใหม่ๆก็ถือว่าเอามาแจ้งให้ทราบแนวนี้แหละนะครับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีในเรื่องราวของสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆอะไรต่างๆนั่นนะเนาะเอามาพูดมาคุยให้ฟังกันทุกวันเลยพ่อแม่พี่น้องที่นะครับเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยขนาดไหนก็ประยุกต์ใช้เอาเนาะหรือไม่ก็ใช้โดยตรงก็ว่ากันไปนี่คือเนื้อหาสาระอรรถรสของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับ1ชั่วโมงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพลงอย่างน้อยก็5เพลงแล้วว่ากันอย่างนั้นอากาศส่งกำลังใจเข้ากรุงเทพกันสักหน่อยนะแล้วน้ำบางพื้นที่ก็เริ่มลดแล้วแต่บางพื้นที่ยังทรงตัวอยู่ชุมชนคลองจันทแถวมีนบุรีนะโหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไว้ชั้นในแหลนยังน้ำข้าวกี่ดวงอ่างใหญ่ขนาดนั้นทุลักทุเลกันเลยห้องน้ำห้องท่าจะใช้กันยังไงสิงสาราสัตว์หนีน้ำหนีท่าขึ้นไปอยู่บนที่หลับที่นอนนะงูตะโกงตะขาบลงในน้ำเจอปลิงอีกต่างหากโอ้ไม่ใช่ปลิงธรรมดาอีกปลิงเล็กไม่มีมีแต่ปลิงควายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอสมควรทุลักทุเลเนาะก็คือกลายเป็นว่านั่นคือธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะเราไปห้ามมันได้ว่าอย่าลงมาแนวนี้เด้อฝนแต่กรมอุตุนิยมวิทยาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็เตือนกันอยู่เนาะแต่จะให้สูบน้ำออกไปทิ้งกรณีออกทิ้งทะเลมันก็ไม่ได้และดำน้ำมันเสมอกันนะยากอยู่เพราะฉะนั้นต้องตั้งรับให้ดีเกี่ยวกับเรื่องราวของถ้าเจออย่างนี้แล้วต้องปรับตัวยังไงเนี่ยบอกแล้วว่าเรื่องของการตั้งรับในชีวิตเนี่ยเราประมาทไม่ได้เราจะมีแต่สุขไม่ได้เราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขให้ได้ในชีวิตของเราเนี่ยนะครับต้องฝึกไว้บ้างตัวนี้เห็นไหมสิ่งที่เราคิดไม่ถึงอยู่บนตรงบนตึกคิดว่าจะสะดวกสบายเอาอาหารการกินก็ไม่มีเลยกลายเป็นว่านู่นเรียกร้องหาอาหารกันตีสามครึ่งเรือเข้าไปยังถามหาอาหารอยู่เลยนะบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่ธรรมดาประมาทไม่ได้เลยในเรื่องของธรรมชาติเนาะก็ส่งกำลังใจกันไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับเพชรบูรณ์บ้านเราก็ยังมีฟ้ามีฝนอยู่นะมีลมกันโชกแรงนะครับแล้วก็มีในเรื่องราวของกรณีฟ้าแวบลงด้วยอันตรายอยู่เหมือนกันนะผ่าเราเปรี้ยงได้แล้วยุ่งเลยผ่าส่วนมากจะมีเป้าหมายต่างหากนะครับเพราะเป็นสื่อล่อฟ้าส่วนมากก็นั่นแหละลงไปก็เห็นร่องรอยแหละใส่ต้นไม้ก็ขาดครึ่งก็มีฉีกก็มีเจอผู้คนก็หงายท้องหงายไส้สัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเราดูกันดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติฟ้าฝนเนี่ยแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีในเขตกรุงเทพไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้าไปเนาะในการไปทำธุระเพราะว่ามันน้ำโอ้โหค่อนข้างเป็นวงกว้างอ่ะ 80% ของพื้นที่แล้ววะในเขตของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะครับตอนนี้ทะเลอย่าพึ่งไป 100% ตอนนี้โทรไปหาญาตินักท่องเที่ยวยกเลิกทุกทีมที่จะไปเที่ยวตามเกาะตามเก่งในเขตของหลายต่อหลายจังหวัดนะครับเนาะนั่นคือฝั่งอ่าวไทยอันดามันก็ไม่เบานะช่วงนี้มรสุมข้าวฝนหนักนะไม่โอเคเท่าที่ควรในเรื่องของตรงนั้นก็เลยเอามาพูดมาคุยแจ้งพ่อแม่พี่น้องทราบกันเนาะ

เดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องลองให้รางวัลชีวิตสักหน่อยดินะแต่ถ้าไปก็ถ้าไปเที่ยวก็คือเที่ยวจริงๆเนาะบางทีเราก็ผ่อนคลายในทิศทางของเห็นโลกสวยงามบ้านมงบ้านเมืองสถานที่ต่างๆนานาสวยงามแต่ถ้าไปเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะไปดูสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วมาใช้ในตัวเราเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีไม่ต้องอื่นหรอกโกขาวไม่เคยไปเลยนะตอนแรกนะก้าวไปกรุงเทพไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นห้างเหมือนทั่วไปศึกษาในเรื่องราวของการขึ้นรถไฟฟงไฟฟ้าต้องหยอดเหรียญยังไงต้องลงใต้ดินยังไงเวลาลงทำยังไงจะขึ้นสถานีไหนลงสถานีไหนทำยังไงเรียนรู้พอสมควรแต่ที่ไม่เคยเห็นในเรื่องของการกินการอยู่เข้าไปที่ตลาดไทยเข้าไปที่ตลาดสี่มุมเมืองพ่อแม่พี่น้องเออแตงโมก็ส่วนแตงโมกองพันเดินเทินทึกส่งไปทั่วประเทศทุโรงทุเรียนหัวหงหัวหอมหัวกระเทียมพืชผักมีทุกอย่างที่พ่อแม่พี่น้องเอามาใช้กินใช้อยู่กันเป็นล็อกๆเลยเป็นโซนๆเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันมีการระบายออกไปทั่วประเทศทุกภาคเนาะเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าผักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสี่มุมเมืองตลาดไทยไม่ค้าผักอย่างเดียวนะค้าผลไม้รากไม้อีกต่างหากหน่อไม้ปี๊บนะจะซื้อหน่อไม้ปี๊บไปตรงไหนขายแต่หน่อไม้ปี๊บไม่ปนกันตรงไหนเลยนะจะไปซื้อในเรื่องของหัวคาไปเลยจุดที่เขาขายคาเนี่ยใครจะไปซื้อในเรื่องของกรณีก้านทูนไปเลยจุดที่เขาขายทูนถ้าไปขายสระพงนี่ไม่เจอหรือจารุณีอย่างเงี้ยนะ ต้องไปที่ทูนนะครับไม่ถ้าเขาเกิดไม่ทันว่าทูนฮิรันทรัพย์ว่าอย่างนั้นต้นทูนนั่นก็ก้านทูนเนี่ยมากินแกงส้มแกงเหลืองหรือเอามากินกับส้มตำนั่นแหละนะเราทำได้หลายเมนูโอ้มันทันสมัยขนาดนั้นเลยนะก็ขาไปเห็นแล้วลักษณะการขายทั้งส่งและปลีกเนี่ยทั้งขายส่งและขายปลีกบางทีก็ขาไปถามในจุดขายส่งอยากจะกินในเรื่องราวของกรณีเออซื้อพริกหยวกสัก10บาทว่าอย่างนั้นที่ไหนได้ก็ขาย1เข่ง150ว่าอย่างนั้นเอาไปเลยตาขาวกินพริกหยวกแล้วแผดหูราดจี้หมดเมื่อถามแล้วกลัวเสียความไม่เอาก็กระไรอยู่จริงๆเอาไปแค่ตำน้ำพริกวาดมาเข่งน้อยหนึ่ง5 กิโลเนี่ยกินยังไม่หมดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วน้องใช้ตู้เย็นไว้ตาขาวเออขึ้นมากินทุกวันนะพริกหยวกที่ว่าเอามาตำน้ำพริกองอะนะไงท้องไงไส้เลยพ่อแม่พี่น้องเลยเขาขายทั้งขายปลีกและขายส่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าจุดไหนเขาขายปลีกด้วยถ้าไปถามในจุดที่ขายส่งเนี่ยเราก็ไม่ได้กินนะเราต้องกินทีเยอะๆโอ้โหจบเลยเพราะฉะนั้นนะเนี่ยน่าศึกษาไปเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจเห็นแล้วอยากจะทำพืชทำผักนะเอาส่งไปตลาดสี่มุมเมืองบ้างหรือว่าตลาดไทยบ้างนะครับดูท่าทางแล้วจุดขายนี่ไม่ยากเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆเนี่ยมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะครับแหล่งผลิตผักที่ใหญ่ที่สุดของทางภาคเหนือก็เพชรบูรณ์ในหนึ่งในนั้นเลยนะลองไปแถวปากดุกดูสิแถวนั้นก็มากนะลงไปแถวเข้มสนดูสิใครอยากจะกินกรณีหัวประกาศไปแถวหนองแม่นาแถวนั้นหัวหมูประกาศดีใครอยากกินกระลำไปแถวเข้มสนใครอยากกินเผือกต้องไปที่นี่เลยดงหลงนะหมู่หกตำบลเข้มสนเขาคอเพชรบูรณ์นะปลูกได้แต่ตรงนั้นเลยตรงอื่นไม่รู้ทำไมปลูกไม่ขึ้นเนาะนี่แหละกระทอกร็อกนี่ต้องไปนู่นเลยแถวแถวน้องแม่นาแถวแถวโคคอรอยต่อน้องแม่นากับโคคอมีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอะโวคาโดนะตอนนี้ก็ปลูกได้ทั่วเลยในบริเวณโคคอเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวต่างๆนานาเนาะเราสามารถที่จะศึกษาได้มันเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจเออเรื่องการค้าการขายต่างหากหลังจากนั้นพอเรากลับมาหลังจากให้รางวัลชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเรานึกถึงภาพนู้นภาพนี้ภาพนั้นที่ไปเห็นอย่างที่กูเขาว่าไหมดีไหมล่ะมาคุยเรื่องอย่างนี้ดีไหม

ของไว้บริการ

0: 有念你哦，咩嘿咩。
1: อย่าลืมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการนำสิ่งใหม่ๆมาใช้ในการทำอาชีพนะบางครั้งบางคราวเนี่ยมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยถึงจะทันต่อกันในการที่จะผลิตผลผลิตต่างๆนานาที่เป็นสินค้าที่เราต้องการที่จะเอาไว้เป็นชิ้นงานในการที่จะเอาออกก่อให้เกิดรายได้หรือก่อให้เกิดเงินนะครับเนาะตัวนี้นะครับหนึ่งเรื่องของกรณีถ้าเป็นเกษตรกรเรื่องอย่างที่เช่นใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยต้องเรียนรู้แล้วนะเออใช้เครื่องทุ่นแรงเข้ามากรณีดำนาเมื่อก่อนนี่ดำกันชนิดที่ว่าโอ้โหหลังปวดหลังแข็งลงแรงกันเอาคงเอาแขกกันนะครับเนาะหรือไม่ก็รับจ้างช่วงหลังช่วงหลังหาคนรับจ้างไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิวัฒนาการเครื่องมือทันสมัยเครื่องดำนาเห็นไหมบริษัทต่างๆนานาเขามีการคิดค้นกันมาบางที่ก็พอไปได้บางที่ก็ตอนนี้โอ้โหเล็บเดียวหมดนาใช่แล้วราคาถูกอีกต่างหากนะในเรื่องราวของกรณีการใช้เคมีพันต่างๆเมื่อก่อนใช้โยกเป็นถังเอาถังละกี่บาท50 60บาทมีงานทำกันเป็นแถวเดี๋ยวนี้เรียบร้อยไม่ถึง10นาทีแปลงใหญ่หมดแล้วบินด้วยโดรนนะแต่กรณีร้อยไร่นี่บิน4เครื่องเนี่ยเที่ยวเดียวก็หมดแล้วเนาะนั่นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดในเรื่องวิวัฒนาการในการทำกินนะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเด้อตัวนี้นะดังนั้นมันไม่ทันหรอกในเรื่องราวของเส้นทางที่จะเข้าสู่เส้นทางความต้องการของการอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเรื่องของผลิตผลที่เราต้องการส่งออกไปในตลาดนะครับตามความต้องการที่จะเอาไปสร้างสรรค์ให้เกิดรายได้กันนะครับตัวนี้สำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องราวของโดนนี่ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆโดนเนี่ยนะโอ้โหหลายเรื่องหลายราวตอนนี้กรณีเป็นแปลงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นขิงใช้ในเรื่องราวของพิกัด GPS ดูว่าจุดไหนขิงเป็นโรคหรือไม่เป็นโรครู้หมดเลยนะโอ้จับความรวงความร้อนจับความสูงความต่ำโอ้นี่แหละตีโดนขึ้นไปตามความสูงที่ตามมาตรฐานที่แอปก็มีการตั้งไว้ว่าถ้าจะดูเนื้อที่ตรงนี้ต้องบินขึ้นสูงประมาณเท่าไหร่ตั้งพิกัดเลยนะตามสูตรรู้เลยว่าแปลงนี้บวกลบคูณหารแล้วตรงไหนเสียหายบ้างแล้วก็เป็นเงินประมาณเท่าไหร่เขาทำกันถึงขนาดนั้นเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไม่ธรรมดากรีดยางพาราตอนนี้นะไม่ต้องมีการออกไปเปียกฝนเปียกฝนกรณีฝนตรงฝนตกไม่ทันระวังทรมานตรกรรมกลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขบอีกต่างหากใช้หุ่นยนต์กรีดบอกประกอบโคนไว้เลยแล้วตอนนี้มีชนิดที่ว่ากรีดต้นนี้เสร็จนะมีอยู่ประมาณ10ตัวในเนื้อที่ประมาณ40ไร่เนี่ย10ตัวเนี่ยถือว่าโอเคนะกรีดจากต้นนี้เสร็จออกจากต้นนี้เดินไปต้นนู้นนานเป็นอย่างนั้นไปอีกหุ่นยนต์นะตั้งโปรแกรมไว้เลยนะครับเจ้าของมีการนั่งกดโทรศัพท์หรือว่ากดคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านเลยหุ่นยนต์ทำงานเรียบร้อยเนี่ยไม่ขอกระควายกินอย่างต่างหากไม่กลัวงงกลัวงูไม่กลัวยุงไม่สูบบุหรี่ไม่อู้งานนะไม่ลักขี่ยางขายพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมันดีนะหุ่น

ในประเทศเราเนี่ยนะไปดูได้เลยนะครับสารคดีก็มีอยู่ลองดูนะจีนเข้ามาเปิดในเรื่องราวของแปลงใหญ่ไว้ที่เราเป็นยางพาราเริ่มใช้หุ่นยนต์แปลงแรกของโลกแล้วว่าดูท่าทางดีมากของไทยก็เริ่มใช้แล้วนะครับเนาะแต่มันไม่ถึงขนาดว่าออกจากต้นนี้เดินไปต้นนู้นนะไอ้นี่อย่างนั้นเลยนะเก่งขนาดนั้นนะมนุษย์เราไม่ใช่ธรรมดาไม่พูดไม่จาอีกต่างหากทำงานอย่างดีรับมงรับมีดเองอีกเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องมีการสร้างในเรื่องเราใหม่ๆตามกำลังทรัพย์ตามกำลังในทิศทางการบริหารของเราเนาะเข้าสู่เส้นทางของให้มันทันโลกทันสมัยด้วยนี่อาชีพถึงจะได้ไปแบบเป็นล่ำเป็นสันนะครับ

0: มาดูอีกสักเรื่องหนึ่งนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าโผล่กันมาเยอะซะเหลือเกิน
1: ผู้วิเศษผู้วิเศษ
0: รู้จักไหมร่างทรงร่างทรงบอกหวยรวยเบอร์นะให้ลงให้เลขกันโอ้ยหนุกหนันซะเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องของเราก็บ้านก็บางทีนะอยู่ไกลจากจุดที่เขามีผู้วิเศษอยู่นี่ก็เดินทางเหมารถเหมารากันไปรถคว่ำกันตีลังกงลังกาก็มีไปแสวงบุญกับผู้มีวิเศษระหว่างเดินทางเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคุ้มครองหรือเปล่าเนาะกลายเป็นว่ารถแหกโค้งตอนนี้ก็นอนติดเตียงอยู่สามคนเลยพวกเขาไปเจอหมู่บ้านเดียวกันเนาะถามว่าเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้อุบัติเหตุวะฉันเออไปแสวงบุญนี่แหละผู้วิเศษนะเขาก็เลยบอกว่าวิเศษอยู่จังหวัดนู้นวิเศษอยู่จังหวัดนี้ก็เลยเหมารถกันไปรถคันทรงหลุดนี่ก็เลยเชือกปอขวางมัดไว้ก่อนที่จะถึงอู่เรียบร้อยเลยล่อกำแพงโรงเรียนพังไปแถบหนึ่งตะเขาอุ้ยว่าอย่างนั้นนี่นอนเดียงกันอยู่เนี่ยฉันหลังร้าวทั้งสามคนเลยนะนั่งเบาะเดียวกันว่านั่นเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมผู้วิเศษช่วยได้ไหมระหว่างเดินทางเขาบอกว่าเขาวิเศษจริงๆนะระหว่างเดินทางก็ไม่รับรองผู้วิเศษรับเรื่องราวของกรณีคุ้มครองในจุดที่เขาอยู่แค่นั้นเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าให้ดูกันเรื่องราวตรงนี้ให้เชื่อแบบมีเหตุผลสักหน่อยไปหาหวยรวยเบอร์กันบอกว่าอยากจะได้เงินสักกระสอบปุ๋ยนึงว่าอย่างนั้นเอามาใช้จ่ายกันเอามาลงทุนกันเอามาปลดหนี้ปลดสินกันก็เลยหอบกันไปพอลกข่าวบอกว่าให้แม่นไอ้คนที่ไปอยู่ข้างบ้านนี่ก็ถูกมันก่อนว่าอย่างนั้นได้ไป 20,000 ก็ไปอีกรอบ2เนี่ยเนาะโชคดีที่โดดทันว่าอย่างนั้นไม่งั้นก็เรียบร้อยเลยคนที่เหลือเนี่ยตันหลังดอยังอยู่ในการพักฟื้นนะโกขาวไปเจอกันอยู่นะเพราะโกขาวทำงานเนี่ยโดยเฉพาะเพชรบูรณ์เนี่ย25สาขานะที่โกขาวดูแลงานอยู่เนาะอำเภอศรีเทพยันอำเภอน้ำหนาวโกขาวไปทั่วเลยไปเห็นอะไรหลากหลายเลยมาเล่าสู่ฟังเนี่ยไอ้นี้ก็หนึ่งเรื่องหนึ่งเราเหมือนกันเนาะผู้วิเศษนะครับไปแสวงบุญกันเพื่อที่จะเอาโชคเอาลาภมาใช้ในชีวิตประจำวันกันกลับมาแล้วนี่ก็ยังไงก็รับรองหนึ่งคันรถต้องมีผู้โชคดีว่าอย่างนั้นนะนั่นเป็นอย่างนั้นไปพวกเขาก็อยากจะไปอยู่เหมือนกันแต่พอเขาคันโครงกันรองหลุดแหกโค้งนี่ก็วันหลังก็ได้ติดธุระเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับการที่จะเชื่ออะไรสักอย่างตั้งสติให้ดีนะการที่จะชีวิตมีสุขมีทุกข์อะไรต่างๆนานาอยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเราปัญหาแต่ละคนมีทุกคนแต่ก็ไม่เหมือนกันหรอกเนาะนั่นแหละในการใช้ชีวิตมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ขับรถผ่านไปผ่านมานั่งรถบัสรถทัวร์รถบงรถเบนซ์นั่นมันในรถคันนั้นนั้นพูดตรงๆที่สวนไปผ่านมาที่มีคนอยู่แต่ละคนมีปัญหาทั้งนั้นปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่นะมีนะครับเราก็หาหนทางตั้งสติแล้วแก้ให้ถูกทิศถูกทางมันก็ลงเนื้อลงตัวรู้จักปรับปรุงแต่งความเป็นอยู่ของเราให้เข้าสู่ทิศทางของมีความสุขมันก็โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ในเรื่องราวของตัวเราทั้งนั้นที่กำกับเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขหรือทุกข์ตัวนี้ดูดีๆนะการที่จะได้โชคได้ลาภอะไรต่างๆนานาก็เป็นเรื่องราวที่คู่กับในเรื่องราวของการใช้ชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่นมแต่นานแล้วล่ะซื้อหวยมันก็ต้องมีผิดมีถูกเกิดถูกขึ้นมาก็ได้ลาภแล้วใช่ไหมเกิดผิดขึ้นมาก็ได้ก้อยหรือได้ต้มนั่นเพราะฉะนั้นดูดีๆนะการใช้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละไม่มีใครสามารถที่จะทุกข์ก็สุขมาให้เราได้หรอกอยากจะมีเงินมีทองถ้าเราไม่หาทุกอย่างก็เรียบร้อยเนาะใครจะหามาให้ล่ะเทวดาฟ้าดินผู้วิทรงวิเศษก็ไม่ให้เราหรอกนะเอาเงินเอาทองไปถวายผู้วิเศษกันเรียบร้อยแล้วพอกรณีเราเกิดตกระกำลำบากขึ้นมาไปหาผู้วิเศษดูสิมคิดร้อยละ5-10นะดีไม่ดีไม่ให้เราอีกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นกันเลยนะครับดูดีๆอยู่ในสังคมเราต้องฉลาดเราต้องทันต่อโลกสักหน่อยอันตอนนี้เรื่องราวของเส้นทางชีวิตมนุษย์ของเราทักหน่อยนะผู้ที่ฉลาดกว่าก็เก่งไปผู้ที่ไม่ฉลาดกว่าก็ว่ากันไปในเรื่องราวต่างๆนานามันมีคู่กันหมดแหละนะทั่วโลกสังคมมนุษย์เราเป็นอย่างนี้ถ้าฉลาดเท่ากันหมดหรือว่าเก่งเท่ากันหมดรับรองโลกอยู่ลำบากนะมันต้องมีสลับกันไปนะตัวนี้ให้กำลังใจนะถึงเอามาเล่าสู่ฟังเนี่ยแล้วก็มาเตือนสติกันด้วยเชื่ออะไรต้องอยู่บนเส้นทางของความเป็นจริงและมีสติในการเชื่อนี่แหละผู้วิเศษเมารถกันไปคันทรงหลุดเอาปอควางมัดไว้ไปประมาณ10 กิโลมาบอกว่าอู่จะอยู่แถวหน้านั้นเรียบร้อยปอควางหลุดขึ้นมากำแพงโรงเรียนพังนะ ไอ้ตูบที่ลดกระดูกอยู่ข้างกำแพงโรงเรียนชักกันมันแถบเลยเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเล่าสู่ฟัง

ข่าวช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่ฝนฟ้าตกแล้วตาข่าวเอ้ยว่าอย่างนั้นเก็บผงเก็บผ้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลื่นไงท้องไงไร้โหลกวาดพื้นไปนิดนึงแตกนั่นไปหาหมอซะเด้อดูว่ามันข้างในหรือเปล่าเลือดอ่ะมันลื่นตอนนี้นะระวังกันดีๆนิดนึงนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่กระดูกมันก็ไม่ใช่สดเท่าไหร่แล้วมันทรุนนะแตกหักขึ้นมาแล้วมันสมานกันยากเพราะฉะนั้นไปดูกันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของพื้นที่ว่ารอบบงรอบบ้านหรือตรงไหนก็ตามระมัดระวังขัดนะขัดสักหน่อยหรือไม่ทำป้ายเตือนมืนด้วยว่าฉันตรงนี้จะเข้าไปเออนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเชื้อโรคก็เหมือนกันพื้นชงพื้นแฉะหญ้าเยอะเน่าหมดแล้วบางทีในกลุ่มกรณีที่จุย่าเน่ามันมีสารเคมีตกค้างพวกยาฆ่ายุงฆ่าหญ้าเนี่ยทำให้เราคันทำให้เราเกาแล้วอักเสบถ้าคันนี่ก็อย่าไปเกาเอาไม่เกามันจะหายคันเลยตาขาวแอลกอฮอล์นะที่เอาไว้กรณีฉีดโควิดนะเมื่อก่อนเคยใช้พกกันอยู่ใช่ไหมฉีดมันจะฆ่าเชื้อไปด้วยแล้วก็ลดอาการคันจากคันเป็นแผลนะแล้วก็หายไปเลยไม่เป็นแผลแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยแดงอยู่นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นถ้ารักษาดีไม่ดีอักเสบลามขึ้นมาเชื้อติดเข้ากระแสลงกระแสเลือดในพิการได้เหมือนกันนะตัดโครงตัดขาโน่นนะลอกหนังทิ้งแล้วพวกเนื้อเน่าออกไม่หายตัดเลยดีไม่ดีเข้ากระแสเลือดซี่เบ้งเลยนั่นหนักเข้าไปอีกดูดีๆนะครับตรงนี้เลยเอามาคุยมาเตือนกันอยู่ลื่นหัวร่างข้างแตกก็มีติดเชื้อก็มีเลี้ยงวัวอยู่วันก่อนคุยกันมันมาดไปครั้งเก็บเต็นท์แล้วเอาเฮ็ดกรณีกลางเต็นท์เฮ็ดอย่างว่าท่านเรียบร้อยเลยมาคุยกับเจ้าอยู่สองวันวันนั้นคันขาออกไปเกาคืนเดียวเชื้อเข้าใส่เลือดขึ้นสู่สมองว่าอย่างนั้นเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหตกใจนะข่าวตกใจเลยเลยออกมาเล่าสู่กันฟังถึงที่ไปพบไปเห็นมาคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพอควรเนาะนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับเมื่อฟังวิทยุแล้วต้องได้ประโยชน์เมื่อฟังวิทยุแล้วก็ต้องได้สาระนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ข่าวพูดขึ้นมาโดยที่ลอยๆเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทุกอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไปใช้กันนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยฟังแล้วมันบ้านๆได้เหลือเกินแต่มันเจอในชีวิตประจำวันนะเห็นไหมไม่ธรรมดาโอ้คนน้ำท่วมปลิงควายกัดโอ้โหเลือดไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะติดชงติดเชื้อด้วยไม่ใช่ว่านั่งเล่นกันสนุกสนานน้ำมานานๆทีในบ้านนั่งกินข้าวแช่น้ำเลยปลิงเข้าโกงเข้าก้นขึ้นมาก็ส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันนะดูดีๆนะครับสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะเอาออกยากเลยนะเอาออกง่ายเลยนะถ้าเข้าตัวไปแล้วนะครับเพราะมันเป็นสัตว์ตระกูลคล้ายๆพยาธิอ่ะเอาไปแล้วแพร่ลูกแพร่หลานได้นู่นน่ะหายใจในลำไส้เราได้สบายออกซิเจนจากการที่เราหายใจเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะมันเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยที่กูข่าวเล่าสู่ให้ฟังเนี่ยนะประมาทไม่ได้กับเรื่องราวของความเป็นอยู่ละเอียดอ่อนสักนิดนึงให้สุดความสามารถเราถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเราได้ป้องกันแล้วในส่วนหนึ่งที่เราเกินกำลังมันก็เกิดขึ้นมาก็ไม่ว่ากันแต่อาจจะหนักเป็นเบานะครับเนาะเลยเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ดูเวลาแล้วพอแล้ววะเนาะลากันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับโกขาวนะครับวันนี้ก็มอบเพลงให้ตรงท้ายกันแล้วกันขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเจอกัน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยผลการร่วมหารือระหว่างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยนโยบายด้านการลงทุนตลอดจนโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยในระยะต่อไปโดยนางสุภจีกล่าวว่าการหารือครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงนโยบายและศักยภาพของประเทศไทยโดยนำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ประเทศไทยค่ะนักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐรวมถึงจีนโดยนางสุภจีได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายนางสุภจีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินการคลังควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวค่ะโอกาสนี้นักลงทุนยังให้ความสนใจถึงแนวนโยบายของประเทศไทยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขณะที่นายชัยชนกชิดชอบกล่าวว่าการหารือในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งประเทศไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนและพันธมิตรต่างๆเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีรวมทั้งไทยจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาความร่วมมือกับภาคการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและการลงทุนของภูมิภาคอาเซียนนายชัยชนกอธิบายประเด็นความกังวลของนักลงทุนภาคเทคโนโลยีต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยและอัตราการเกิดไทยที่ลดลงซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนแรงงานในอนาคตว่าความท้าทายดังกล่าวกลายเป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะไทยจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดข้อจำกัดด้านกำลังแรงงานพร้อมทั้งยกระดับทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกรมการค้าภายในค่ะสั่งเพิ่มปริมาณสำรองข้าวปาล์มน้ำมันรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าตั้งแต่ปลายปีนี้ในปี2569จนถึงปีหน้าในปี2570ไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายใน จึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือ safety stock สำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยข้าวมีการเพิ่มปริมาณสำรองประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันเพิ่มปริมาณสำรองประมาณร้อยละ20ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศเช่นกันค่ะกรมการค้าภายในจึงต้องติดตามทั้งปริมาณสินค้าและสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนหรือปรับราคาสูงขึ้นในประเทศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อการใช้ในประเทศอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าค่ะเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำในวันที่27กันยายนนี้ค่ะจะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวค่ะ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมรับมือนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อคันว่าเหือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเหือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมยุทธาถีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทางบ้านมาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระครบถ้วนก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของ9เคล็ดลับนะครับการเติมความสดชื่นนะครับให้กับร่างกายนะครับเป็นเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าน้ำนั้นในร่างกายนะมีความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุนะครับรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับทำให้ผิวพรรณมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อรื่นนะครับให้กับข้อต่อต่างๆในร่างกายอีกด้วยนะครับการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับมี9เคล็ดลับนะครับการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายนะครับดูแลทุกวันให้สุขภาพดีนะครับ1นะครับดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้านะครับช่วยทำให้ร่างกายขับถ่ายดีขึ้นนะครับ2นะครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลักนะครับ3นะครับหลังการ

กินยาแล้วก็อาหารนะครับให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4นะครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารนะครับหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับหากรู้สึกฝืดคอนะครับให้ซดน้ำซุปน้ำแกงแทนนะครับต่อไปอย่างที่5นะครับเพิ่มการดื่มน้ำนะครับโดยให้ดื่มเครื่องดื่มที่ชอบนะครับระหว่างวันได้นะครับแต่ควรงดเครื่องดื่มนะครับที่มีรสชาติหวานจัดนะครับให้เลือกเครื่องดื่มที่ไม่เติมน้ำตาลนะครับหรือว่าเป็นสูตรที่ลดน้ำตาลน้อยลงนะครับ6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวนะครับมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะครับแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่ออื่นๆได้นะครับต่อไป7นะครับเลือกดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยนะครับผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มนะครับบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับแล้วก็ได้รับรองนะครับมาตรฐานอย.นะครับอย่างที่8นะครับเพิ่มการดูแลผิวพรรณให้สุขภาพดีนะครับควรเติมโปรตีนนะครับต่อวันให้เพียงพอนะครับโดยอาจจะเลือกเครื่องดื่มที่มีโปรตีนสูงนะครับควบคู่กับการเสริมคอลลาเจนนะครับก็ชนิดเฉพาะนะครับที่มีผลงานวิจัยรองรับนะครับผมก็อย่างที่9นะครับเพิ่มการกินน้ำผลไม้นะครับหวานน้อยนะครับที่ให้วิตามินซีวิตามินอีนะครับแล้วก็วิตามินเอสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งนะครับชมพู่แก้วมังกรส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมนะครับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายของเรานะครับได้รับโคลลาเจนนะครับทำให้การดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับท่านใดที่รับฟังแล้วนะครับก็สามารถหารับประทานดูได้นะครับผมก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับก็ใช้คุณผู้ฟังทางบ้านกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทางบ้านมาฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของการยึดเวลาเดินนะครับเพลิดเพลินเวลาออกกำลังกายนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับหากเราไปเที่ยวนะครับห้างสรรพสินค้านะครับก็สามารถออกกำลังกายนะครับไปด้วยวิธีการที่หลายคนนะครับอาจจะมองข้ามนะครับอย่างแรกนะครับที่หนึ่งนะครับก็คือจอดรถในลานจอดรถบริเวณที่ไกลจากฝั่งเข้าห้างนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการเดินออกกำลังกายนะครับอย่างที่สองก็เดินขึ้นลงบันไดนะครับอย่างน้อยเดินวนไปนะครับใช้บันไดเลื่อนนะครับโดยก้าวขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างที่ขึ้นบันไดเลื่อนนะครับแทนใช้ลิฟต์นะครับอย่างที่สามก็เลือกเดินชมสินค้าทั่วไปนะครับเริ่มจากนะครับช้าๆจนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับจนได้30นาทีนะครับก่อนชะลอด้วยการตรงไปซื้อสินค้าที่ต้องการนะครับอย่างที่4ก็ชวนเพื่อนนะครับสมาชิกครอบครัวนะครับเดินดูแผนกเครื่องกีฬานะครับเครื่องออกกำลังกายเป็นประจำนะครับเพื่อให้รู้สึกนะครับว่าเราต้องการออกกำลังกายในทุกๆวันนะครับต่อไปนะครับอย่างที่5นะครับเขียนรถเขียนสินค้าด้วยตนเองนะครับแล้วก็ช่วยกันเขียนนะครับกับสมาชิกในครอบครัวนะครับแทนการเรียกใช้พนักงานนะครับอย่างที่9ก็ชวนครอบครัวนะครับเข้าร่วมสมาชิกกิจกรรมนะครับการออกกำลังกายตามลานห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่7นะครับสร้างทัศนคติที่ดีนะครับต่อการยืนเข้าคิวนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มเวลานะครับแล้วก็จะยืดเวลานะครับทำให้ขยับร่างกายของเรานั้นต่อเนื่องนะครับแค่นี้ว่าก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวแล้วนะครับอย่างน้อยการขยับร่างกายนะครับอีกนิดหน่อยนะครับก็ช่วยให้เรานะครับมีสุขภาพที่ดีได้นะครับเป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านนะครับก็อาจจะไปเดินช้อปปิ้งนะครับไปเดินห้างสรรพสินค้ากันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ได้รับฟังเกร็ดความรู้แล้วนะครับก็นำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระเข้ากันต่อเลยนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
2: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
0: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันทน์และพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
4: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 นบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตทางพิเศษฉลองรัตสายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น. ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็ของจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
7: นายประจวบปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
8: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
9: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
8: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรสของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
15: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
15: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
15: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคน

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งโทชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซึนทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อคันว่าเหือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเหือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม้วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

กลับมาสวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับก็ตรงที่นัดพบกันไว้นั่นแหละครับที่นี่แหละครับเป็นประจำของทุกคืนครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับรายการนี้ก็มีเรื่องราวของความบันเทิงนำมาฝากให้กับท่านฟังทุกท่านขับอยู่เป็นเพื่อนกันก็30นาทีโดยประมาณครับหลังจากที่ท่านฟังข่าวสารจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจบลงไปครับซึ่งก็เป็นข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ทางกรุงเทพมหานครครับฟังความบันเทิงกันต่อครับและหลังจบรายการนี้ก็ยังมีเรื่องราวของข่าวสารจากทางกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครกันอีกต่อครับ

็จบลงไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจนำมาฝากกันในค่ำคืนนี้แหละครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังครับปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านกันมาครับก็พอถึงช่วงเวลานี้ครับก็คงจะรับประทานข้าวปลาอาหารครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการพักผ่อนคลายครับแล้วก็เข้าหลับเข้านอนเพื่อที่จะเก็บเรี่ยวแรงไว้ปฏิบัติหน้าที่การงานในเช้าของวันพรุ่งนี้กันต่อไปครับเรื่องราวของอาชีพของแต่ละท่านก็คงจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับตื่นเช้ามาก็ต้องเตรียมตัวขับออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับก็เตรียมเพาะปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยครับสำหรับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าครับก็ต้องเตรียมร้านรวงกันตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ส่งลูกส่งเต้าไปลงร่ำโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างครับแต่ว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญมีความหมายด้วยกันหมด

ถึงช่วงท้ายปลายรายการกันอีกแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็คงจะมีเรื่องราวของบทเพลงนั่นแหละครับให้ท่านฟังเป็นชุดสุดท้ายครับหลังจากจบบทเพลงชุดนี้ครับกระผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็ต้องนำรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับจากลาท่านฟังกันไปก่อนครับและจะย้อนกลับมาพูดมาคุยกันที่นี่แหละครับสำหรับในวันต่อไปครับสำหรับในคืนนี้ก็ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนอนหลับ

0: แบบนี้3รอบคือสิแหลกเน
1: า
0: ะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่สิครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยก็แม่นน่ะแม่

0: แม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: านข้าว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดความละยางได้เมนบ่
2: ใช่
3: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้สิครับ
2: ไม่ได
4: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้สิ
2: ไม่ได
1: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
2: ไม่ได
3: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
2: ข้าวสารหมด

0: ไล่ดีแล้วครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี้ไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนบอครับ
1: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดีโชเฟอร์ตีนผีไม่คิดหนีคิดเห็น
2: ต่างเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้1. นายกลินสาสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมวิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80%ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
5: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทางนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
3: วันนี้นายศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินทร์เพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันทร์เป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทร์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของงบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิสเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสถัพพมมารายงาน
3: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องด้วยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
10: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
9: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกล ความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงก์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีก1เหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวน์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทางนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินางโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิชิตสารมือ2ของโลกเอาชนะอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เกม21-19 19-21และ21-12ในวันพรุ่งนี้ ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 2-0 เซต 15-7 และ 15-6 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา 2-1 เซต 10-15 15-11 และ 15-7 โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีตเวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับคว้ยม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป 0-4 เกม 61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีธาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชพูนเกิดชยุทธคงประสิทธิ์และจิรภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา 3-2 เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน 0-3 เซต 18-25 18-25 และ 15-25 นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรคงพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลิลดามงคลกับพัชราพรสีหวงเอาชนะคู่ของเวียดนาม 2-0 เซต21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทดแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวปาแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
18: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
19: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิด ก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติตั้งแต่สมัยความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็จะมีฮีริคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
12: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
18: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาญจนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคน

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐิน

คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแก่บาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แก่เกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเย็นวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้แน่นอนครับเราก็จะมาได้เล่ากันถึงหลักธรรมคำสอนรวมถึงข้อคิดในการใช้ชีวิตต่างๆกับท่านพลตรีหลักแก้วอมโรสดนะครับว่าวันนี้ท่านจะมาเล่าเรื่องอะไรให้กับเราได้ฟังกันและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ครับ
2: ก็วันนี้ก็มีเรื่องดีๆเอามาฝากกว่า2เรื่อง3เรื่องพอหอมปากหอมคอ
1: ครับ
2: เรื่องพวกนี้ก็คัดๆมาแล้วก็เล่าซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละนะ
1: ครับ
2: หลายๆปีซ้ำทีหนึ่งนะก็เรื่องมันเยอะเอาวันนี้เอาเรื่องแรกเลยเราคือใครแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นใครใช่ไหม
1: ครับ
2: เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่น่าจะทางประเทศจีนนั่นแหละมันเกิดที่วัดแห่งหนึ่งอยู่บนภูเขาแล้วก็มีเจ้าลาตัวหนึ่งทุกวันมันก็อยู่ในโรงโม่ไอโม่ลากโม่ไปเรื่อยๆใช้แรงงานเป็นอยู่ปีแล้วปีเล่าเฝ้าแต่เดินวนนั่นแหละลาก็เริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตเนี่ยเหมือนพวกเราทำอะไรซ้ำๆมันก็เบื่อใช่ไหม
1: คร
2: ับ ทีนี้มันก็คุ้นคิดว่าเอ๊ะทำไมจะออกไปดูโลกภายนอกบ้างนะอะไรเงี้ยนะพอไม่นานก็มีโอกาสมาถึงพระภิกษุรูปหนึ่งก็จูงมันลงเขาไปเพื่อไปบรรทุกของเนี่ยมันก็ดีใจได้ไปเที่ยวในเมืองบ้างแล้วเมื่อลงมาถึงแล้วพระภิกษุก็นำสิ่งของนะวางบนหลังของมันจากนั้นก็กลับวัดก็ไม่คาดคิดว่าผู้คนที่สัญจรไปมาบนถนนเนี่ยเมื่อเห็นลาแล้วเนี่ยก็คุกเข่าลงกราบไหว้เลยแรกเริ่มนี่ไอ้ลาก็สับสนเนี่ยว่าอยู่ดูมีคนมาคุกเข่าไหว้เนี่ยแสดงว่าเราสุดยอดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรกันแล้วก็มาคุกเข่ากราบไหว้ผู้คนก็ไหว้ไอ้ตัวมันก็รีบหลบฉากถอยหนีไปนะหมายถึงว่าพอมันเดินไปคนก็ว่าเดินไปเรื่อยๆแหละผู้คนพบเจอมันก็คุกเข่ากราบไหว้เหมือนเดิมลาก็เริ่มรู้สึกตัวเบาเบาแล้วลอยด้วยนะนึกถึงคนมี

0: ยศถาบรรดาศักดิ์สูงๆอ่ะนะ
1: ไปไหนมันก็มีคนยกมือไหว
0: ้คนยกมือไหว
1: ้
0: ก็คิดในใจว่าที่แท้แล้วผู้คนเนี่ยล้วนบูชาข้าพเจ้าโอ้โหหลากันยืดเลยพอมันเดินต่อไปเรื่อยๆมันก็พบเจอผู้คนเดินสวนมาก็ยืนอยู่มันยืนอยู่กลางถนนก็ท่าทีเริ่มหยิ่งผยองขึ้นมารอรับการกราบไหว้จากผู้คนอย่างภูมิอกภูมิใจเมื่อกลับมาถึงวัดลาก็คิดว่าตนเองเนี่ยมีฐานะสูงส่งแล้วตอนนี้ผู้คนนับถือแล้วอย่าไปคิดว่าเป็นลานะเราคิดว่าถ้ามันเป็นคนล่ะคล้ายๆกันไหม
1: โอ้เหมือนเลยฮะ
0: ทีนี้ก็บอกว่าเอาละลามันก็คิดว่าเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ยอมลากโม่ต่อไปแล้วภิกษุก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้จะปล่อยมันลงจากเขาไปไอ้ลาก็อยากลงเขาโอ้โหมีคนนับหน้าถือตาแล้วนะฮะปรากฏว่าลาเนี่ยเพิ่งจะลงจากเขาก็เห็นผู้คนกลุ่มหนึ่งก็เดินทางมาแต่ไกลตีกลองเดินมาที่มันอยู่นั่นแหละลาก็คิดในใจว่าไอ้พวกนี้มันมาต้อนรับเราแน่เลยมันก็เดินก้าวไปบนกลางถนนแล้วอย่างสง่าผ่าเผยโอ้โหกันนี้มารับเราดีกว่าขบวนผู้คนกลุ่มนี้ก็เป็นขบวนแห่ขันหมากกันแล้วกลับถูกลาตัวหนึ่งนี่คนมันก็คิดนะไม่ใช่ลาคิดนะคราวนี้แม่มีลาตัวนี้มันมาขวางทางผู้คนก็โมโหดิโกรธก็คว้าไม้กระบอกไล่ทุบตีลาลากลัวก็หนีกลับวัดด้วยความทุรักทุเลพอถึงวัดก็เหลือเพียงแต่ลมหายใจรวยละลินก่อนตายมันก็พูดกับพระภิกษุด้วยความโกรธว่าแท้ที่จริงแล้วจิตใจมนุษย์เนี่ยน่ากลัวยิ่งนักตอนลงครั้งแรกเนี่ยผู้คนก็คุกเข่ากราบไหว้ข้านะแต่วันนี้ทำไมมันทุบตีเราแทบตายเนี่ยโหดเหี้ยมจริงๆไอ้มนุษย์พวกเนี้ยพระภิกษุก็ถอนหายใจแล้วก็พูดว่าเจ้าลาโง่เอ้ยวันนั้นเนี่ยเขากราบไหว้พระพุทธรูปที่อยู่บนหลังของเจ้านั่นแหละสิ่งที่น่าสงสารที่สุดคนเราก็คือเราก็ไม่เคยรู้จักตัวตนของเราละเวลาเขาสมมุตินามตามท้องเรื่องให้มีหน้าที่เมื่อมียศถาบรรดาศักดิ์มีชดาใส่บนหัวคนเขาก็ให้เกียรติจริงป่ะ
1: ครับ
0: แต่เมื่อตอนเกษียณแล้วเนี่ยเดือนตุลาทุกเดือนตุลาไปแล้วถอดหัวโขนแล้วเขาก็เฉยๆแล้วคราวนี้เพราะว่าไม่มีคุณให้คุณให้โทษไม่ได้เอาหัวยักษ์ออกแล้วไงคนเขาว่านับถือบ้างไม่นับถือมันอยู่ที่ความดีตอนที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ลาเรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเรื่องนี้นะจ๊ะโบ
1: ครับ
0: มันหมายถึงยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเนี่ยเมื่อมีตำแหน่งคนก็กลัวไปไหนคนก็ต้องเคารพนอบนอบใช่ไหมอ้าวชี้เป็นชี้ตายได้เนี่ยนะจ๊ะโบลองไม่ทำความรบผู้ใหญ่หน่อยทีเสร็จเลยอาจจะไม่ได้มาคุยกับอาจารย์กันแล้ว
1: แล้วจริงๆผมว่าเรื่องแบบนี้มันใช้ได้กับชีวิตของข้าราชการในประเทศเราด้วยนะครับอาจารย์หลายคนจะชอบยึดติดกับยศถาอำนาจของตัวเองแต่พอวันหนึ่งเหมือนที่อาจารย์บอกตุลาคมจะเปลี่ยนไปก็จะกลายเป็นคุณลุงคุณป้าที่เดินตามตลาดมันก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าคนนี้เป็นใคร
0: คืองี้ไอ้นี่ไม่ใช่ราชการอย่างเดียวนักการเมืองนักปกครองหรือว่านักอะไรก็แล้วแต่ที่เขายกย่องเพราะว่าอย่างสมมุติว่าศิลปินก็ได
1: ้
0: มีชื่อเสียงคนก็ยกย่องอะไรเพราะหมดวาระไปอ่ะมันมีวาระนะคนเราอ่ะมันไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงพระอาทิตย์นี่ตรงหัวเรามันก็แค่แป๊บเดียวอ่ะจริงป่ะ
1: จริงครับ
0: มันร้อนสุดก็คือตอนเที่ยงนั่นแหละหลังจากเที่ยงแล้วมันก็ไม่เที่ยงแล้วไงชีวิตมันไม่เที่ยงแล้วมันมีอะไรแน่นอนเพราะนั้นไอ้ลาเรื่องนี้มันก็เปรียบเทียบไอ้หัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งหลวงจริงป่ะที่ท่านพุทธทาสท่านว่าไว้ถ้าเป็นของสมมุติชั่วคราวเพราะอันนั้นจะบอกก็เหมือนกันเหมือนกับอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนเขาใส่หัวโขนเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์พอเกษียณแล้วมันก็จบก็เป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งอยู่ตามบ้านนอกคอกนาสบายๆไปไม่มีใครรู้จักหรอกให้ยิ่งใหญ่ยังไงพอหมดหน้าที่แล้วไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่มันเป็นของสมมุติชั่วคราวไอ้ลาตัวเนี้ยมันเรื่องนี้ดีนะถ้าคิดให้ดีถ้าเราทำใจให้สบายสบายเขาสมมติเรานะให้เป็นผู้จัดการเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ซูเปอร์ไวโง่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพักเลี้ยวแหละ พอก็ถอดแล้วก็จบก็กลับบ้านไงมันทายไล่ไถทำไล่ไถมาไปขายก๋วยเตี๋ยวก็มีดาราหรือนักร้องหรือนักอะไรก็แล้วแต่ที่เคยโด่งดังมีเงินเยอะเวลาเงินมันน้อยก็ต้องเอาอาชีพอะไรที่มันสุจริตได้ทุกอย่างอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: เห็นไหมคนเคยโด่งดังก็ไปขายของก็เยอะแยะใช่ไหมล่ะพอสุดท้ายงานไม่ใช่มันจะมีตลอดร้อยวันพันปีเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: เวลาเงินจางไปมันก็ต้องโอ้โหมันก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นจริงอ่ะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องของเรื่องของลาจะเอามาเล่าสู่กันฟังไปง่ายแล้วครับผม
1: ก็
0: ได้ความคิดอะไร
1: จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันรวมถึงในช่วงนี้ด้วยเหมือนที่อาจารย์บอกไม่ใช่แค่เรื่องของข้าราชการอย่างเดียวแต่ว่าดาราศิลปินนักร้องหลายคนก็อยู่แค่กระแสในช่วงนึงแต่หลังมาก็ต้องทำมาหากินอย่างอื่นใช่ไหมครับอาจารย์ต้องขายของบ้างต้องทำอาชีพอื่นบ้างเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บอกทุกอย่างมันไม่มีอะไรยืนยงทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเก่าไปใหม่มา
0: แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปยึดติดกับมันใช่ไหม
1: ครับ
0: สมมติเรามีดาวบนบ่าวันหนึ่งถ้าเราทำไม่ดีดาวมันก็ร่วงได
1: ้
0: ดาวมันก็ขึ้นกลางคืนพอกลางวันดาวมันก็หมดหน้าที่ไปพระอาทิตย์ก็มาทำหน้าที่แทนพอตกกลางคืนพอดาวโอ้โหกูกลางอ้าวเจอพระจันทร์เข้าดาวก็หายหมดอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะพระจันทร์แสงมันเยอะกว่าถ้าเรายึดอย่างนี้นะมันไม่มีความสุขไง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเรายึดความพอดีพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดสะสมบุญเอาไว้เพราะว่าการสั่งสมบุญเนี่ยเวลาตายเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองมันไม่ได้ติดตัวไป
1: ครับ
0: สิ่งที่ติดตัวเราไปก็บุญกับบาปแล้วนั้นถ้าพงอยากให้บุญหรือบาปติดตัวเราไปแล้วก็อยากได้บุญไม่อยากได้บุญก็ทำบุญดิไม่ใช่ว่าตอนตายจะคนมาร้องห่มร้องไห้ทำบุญ8วัด100วัดไม่มีประโยชน
1: ์ครับ
0: พระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลักอยู่อันนึงที่สำคัญมากที่สุดในศาสนาคือหลักกฎแห่งกรรมนั่นแหละทำบุญนี่ก็เป็นกรรมทำบาปนี่ก็เป็นกรรมจริงว่า
1: จริง
0: จำไปว่าการกระทำถ้าทำบุญมันก็ดีไงขึ้นสวรรค์ขึ้นไปชั้นพรหมชั้นเทวดา6ชั้นหรือว่าชั้นพรหมอีก20หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็พวกทำบุญทำกุศลไว้เยอะแต่ถ้าทำบาปมันก็นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเขาก็บอกไว้อยู่แล้วแล้วพุทธเจ้าก็จะพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยที่อาจารย์หลักแก้วพูดเนี่ยก็เอามาจากของพุทธเจ้ามาเดี๋ยวมาจากไหนพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเทศก็เอามาจากของพุทธเจ้าเราไม่เชื่อพุทธเจ้าเราไปเชื่อใครล่ะความดีมันดีไหมล่ะดี
1: ดี
0: ครับเรื่องต่อไปเนี่ยเรื่องดีอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: เชอร์รี่ของพ่อรู้จักเชอร์รี่ไหมล่ะเคยกินใช่ไหม
1: เคยครับ
0: ลูกเชอร์รี่เรื่องนี้มันก็เป็นประวัติศาสตร์ของโลกด้วยนะเดี๋ยวจะเฉลยว่าทำไมเป็นประวัติศาสตร์ของโลกก็มีพ่ออยู่คนหนึ่งเขาได้ต้นเชอร์รี่พันธุ์ดีมาก็เอามาปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็สั่งให้ทุกคนในบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลหน่อยเพื่อว่าไอ้ต้นเชอร์รี่มันโตขึ้นทุกคนก็จะได้กินผลเชอร์รี่อร่อยใช่ไหมและคุณพ่อเองก็รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นเชอร์รี่ต้นโปรดของคุณพ่อเลยแหละอยู่มาวันหนึ่งขณะที่คุณพ่อออกไปทำงานลูกชายของพ่อคนนี้ชื่อเชลจอร์ดซึ่งได้ขวานเล่มเล็กๆมาจากไหนก็ไม่รู้ฟาดไปที่ต้นเชอร์รี่ของคุณพ่อเข้าเรียบร้อยไหมเชอร์รี่ก็ตายดิเพราะว่าขวานฟาดก็ไปอ่ะเด็กก็เล่นเนี่ยใช่ไหมต้นเชอร์รี่ก็เอ็นตัวแล้วก็ล้มลงกับพื้นเหลือแต่จ
1: อ
0: ที่เหลืออยู่บนพื้นดินไม่กี่นิ้วพอพ่อกลับมาถึงบ้านเห็นต้นเชอร์รี่แสนรักใช่ป้าเพราะงั้นก็ตกใจดิก็เรียกทุกคนในบ้านมาถามก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบจนคุณพ่อก็นึกถึงไอ้ลูกชายตัวเล็กเนี่ยก็ตะโกนเรียกอ้าวจอร์ดมานี่สิจอร์ดก็เดินมาหาคุณพ่อคุณพ่อก็ถามจอร์ดว่าจอร์ดลูกไอ้ต้นเชอร์รี่เป็นแบบนี้เจ้าจอร์ดนี่ก็ก้มหน้าแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาต่อคุณพ่อผมไม่กล้าโกหกคุณพ่อหรอกครับผมเป็นคนขวานฟันต้นเชอร์รี่นี้เองคุณพ่อก็บอกกับจอร์ดว่าเข้าไปรอพ่อในบ้านสั่งเลยนะ
1: ครับ
0: มันใช่จะโดนเชี่ยนนะจอร์ดก็เดินเข้าไปรอคุณพ่อในห้องเวลาก็ผ่านกระทักใหญ่พ่อก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามจอร์ดว่าทำไมลูกถึงตัดต้นเชอร์รี่ อีกหน่อยนะไอ้ต้นเชอร์รี่เนี่ยเราก็จะได้กินกันทุกคนนั่นแหละ
1: อ
0: ีกท็อตก็ตอบว่าพ่อก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับผมทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผมเองแล้วก็ก้มหน้าลงเขาก็ด้วยความละอายแล้วก็ได้ยินเสียงคุณพ่อพูดว่าจอร์ดลูกดูหน้าพ่อสิถึงพ่อจะรู้สึกเสียใจที่ต้นเชอร์รี่ของพ่อเนี่ยถูกโค่นไปแต่พ่อก็ดีใจนะที่ลูกเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย
1: ์
0: กตัญญูมีความกล้าหาญยอมรับในการกระทำถ้าไม่มีสิ่งนี้ถึงแม้เชอร์รี่พันดีเต็มสวนก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: พ่อเขาเห็นอะไรเห็นความซื่อสัตย์สำคัญกว่าต้นเชอร์รี่ใช่ไห
1: ม
0: ที่พ่อแม่ดูไว้เป็นตัวอย่างนะเรื่องนี้สำคัญ
1: ครับ
0: จอร์ดเขาก็จดจำเรื่องราวนี้ที่อาจารย์เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ใช้ความกล้าหาญความซื่อสัตย์ตลอดมาจนกระทั่งสุดท้ายจอร์ดคนนั้นคือใครเขาก็คือประธานาธิบดีจอร์ดวอชิงตันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ท่านประธานาธิบดีจอร์ดวอชิงตันเนี่ย เล่าให้ฟังแล้วก็ประทับใจในการสอนของคุณพ่อเขาไม่ดุไม่ตีไม่ด่าไอ้ลูกเข็งซวยไอ้ลูกมันไม่ได้เรื่องมาทำต้นไม้บอกไม่ได้อันนั้นเสียเด็กเลยนะ
1: ครับ
0: เด็กจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในร่มเงาของพ่อแม่แล้วก็คนดูแลอารุ่มอร่วยคือมองเห็นอนาคตของเยาวชนเนี่ยต้องค่อยๆพูดค่อยๆจามันมีเรื่องพวกนี้เยอะเคยดูเรื่องพ่อเขาซื้อรถใหม่มาแล้วลูกเอาตะปูไปขีดรถพ่อโอ้โหพ่อโกรธจัดโหตบตีลูกแต่ลูกก็ฝังใจตั้งแต่นั่นจนโตเลยอ่ะพ่อก็เสียใจตอนหลังว่าโอ้โหไปตีลูกถึงขนาดนั้นรถมันก็คือรถไงมันขีดไปแล้วมันเด็กไงมันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะจริงป่ะเด็กมันไม่รู้เรื่องแต่พ่อของจอร์ดวอชิงตันก็สมแล้วที่เขาเป็นพ่อของประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาเห็นไหม
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละช็อตแต่ละช็อตที่อาจารย์นำมาเล่าเนี่ยมันให้ข้อคิดอะไรเยอะเลยนะนั่นแหละผม
1: จริง
0: เพราะว่าเรื่องพวกนี้เราคิดถึงอนาคตเราเลี้ยงเด็กเราต้องดูว่าเด็กโตขึ้นมันจะเป็นอะไร
1: ครับ
0: แล้วก็คุ้มค่าไหมกับไอ้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วจะไปตีเขาแล้วไปดุด่าว่ากล่าวดุด่าก็ไม่ได้เพราะเด็กเนี่ยมันจะซึมซับง่ายพอซึมซับเป็นคนระหวาดระแวงและจะเป็นคนกล้ากลัวกลัวสังเกตไหมเด็กบางคนเนี่ยขึ้นไปยืนพูดมันก็ไม่กล้าแล้วให้ไปแสดงออกมันก็ไม่กล้าแล้วครูถามก็ไม่พูดแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะกลัวพูดผิดพ่อตีแม่ตีมาหรือพ่อสั่งสอนมาในทางอะไรเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงอนุบาลก็สายซะแล้วเนี่ยก็คือพ่อแม่เนี่ยจะเป็นครูคนแรกถ้าพ่อแม่เนี่ยรู้ทำดีสอนเขาดีๆนะเขาไปโรงเรียนเนี่ยสบายเพราะครูจะมาสอนจริยธรรมคุณธรรมเหมือนที่บ้านพ่อแม่สอนเนี่ยยากเพราะครูคนหนึ่งเด็กตั้งเท่าไหร่อ่ะ20 30 40คนอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างเก่งก็เอากอไก่ขอไข่ขอขวด A B C D บวกลบคูณหารก็สอนกันไปวิชาการแต่ไอ้สมองอีกซีกหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ต้องจัดให้ลูกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยใช่ไหมมันมีสองซีกไง
1: คร
0: ับ ซีกซ้ายก็ซีกขวาซีกซ้ายก็เป็นนักคิดซีกขวาก็จะเป็นจิตวิญญาณเนี่ยก็เหมือนโลกเรามันก็แบ่งเป็นสองซีกใช่ไหมซีกตะวันออกก็คือจิตวิญญาณซีกตะวันตกก็เป็นไงก็เป็นนักคิดไงถ้าเกิดมานักคิดมันจะอยู่ตะวันตกเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาไปดูได้เนี่ยพวกยุโรปรถลามาช้ามันเกิดจากยุโรปไฟฟ้องไฟฟ้ารถยนต์รถไปใช่ไหมแต่จิตวิญญาณมันจะอยู่ฝั่งตะวันออกเราไงศาสนาพุทธคิดอิสลามฮินดูขงจื้อเราจื้ออยู่ทางตะวันออกให้สังเกตด้วยนี่คือตะวันออก
1: ครับ
0: เห็นหรือยังนี่ก็เป็นเรื่องของพูดง่ายถ้าพูดถึงจอร์ดวอชิงตันก็มีเกรดอีกนิดนึงที่อาจารย์ใช้บ่อยเมื่อก่อนคือเขาเป็นประธานดีคนแรกของสหรัฐรู้ไหมว่าเขาปฏิญาณว่าไง
1: ว่าไงครับ
0: ข้าพเจ้าจอร์ดวอชิงตันใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์ขอพระเจ้าจงคุ้มครองถ้าพูดสั้นๆเนี่ยสั้นนะ
1: สั้นๆเลย
0: แล้วคณะการเมืองนะปกครองซื่อสัตย์อย่างเดียวเป็นไงจบเลยจะโง่เซ่อบ้าอะไรเราไม่รู้นะแต่ถ้ามีความซื่อสัตย์แล้วโอ้โหกินกันทั้งประเทศเลยคือได้กินกันทั้งประเทศนะไม่ได้กิน
1: ไม่ได้กินคนเดียว
0: กินคนเดียวเรียก สลากกินรวบ
1: อ
0: ันนี้กินทั้งคณะกินทั้งหมดทั้งประเทศคือพูดง่ายว่าคนที่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยมันต้องมองประชาชนเนี่ยเหมือนลูกของเราอ่ะใช่ไหม
1: คร
0: ับ ก็ดูในพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเขาเรียกพ่อใช่ไหมจำได้ไหมคนแรกก็พ่อขุนรามใช่ไหม
1: คร
0: ับ พ่อหลวงแม่หลวงเนี่ยก็คือพ่อปกครองลูกไงถ้าเราใช้ปกพ่อปกครองลูกมันก็ต้องดูแลลูกลูกมีกี่ล้านคนก็ต้องดูแลพ่อแม่เอาลูกไปส่งเขาเรียกอะไรพ่อแม่ว่าผู้
1: ปกครอง
0: จริงว่า
1: อืมครับ
0: เออเนี่ยปกป้องครองจิตครองใจเขาให้ได้มันถึงจะอยู่ได้สังคมแล้วนี่อีกสักเรื่องนึง
1: ได้ครับ
0: เรื่องนี้ไปฝรั่งเดนชโรเดอร์เรื่องนี้อาจารย์ชอบมากเป็นเรื่องจริงไอ้เดนชโรเดอร์เนี่ยเป็นเขาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและแปลกประหลาดมากไม่มีเมียไม่มีลูกนะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะเดนเชโรเดอร์นี่เขาอยู่รัฐไอโอวาทำงานเป็นช่างไม้กว่า60กว่าปีมาเขาไม่เคยแม้จะเปลี่ยนบริษัทเลยนะเดนเชโรเดอร์คนสมรรถะเรียบง่ายประหยัดเออเขาน่าจะมีเงินเยอะนะคนนี
1: ้
0: และสิ่งที่เขาใช้มาตลอดชีวิตเนี่ยกางเกงยีนมี2ตัวเท่านั้นอีกตัวหนึ่งทำงานอีกตัวหนึ่งไปโบสถ์แล้วไม่มีลูกไม่มีเมียสิ่งเดียวที่เขาทำก็คือทำงานเพื่อนของเดนก็บอกว่าเอ้ยทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยมีแต่งานนะรับงานช่างไม้นอกเวลาด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาจะเอาเงินไปทำไมอ่ะแต่ผมรู้ไหมทุกคนก็สงสัยอ่ะสงสัยว่าเอ้ยชีวิตเนี่ยเงินก็มีเยอะแยะแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่คนเดียวลูกเมียก็ไม่มีเสื้อผ้าก็สมถะพอเดลเขาเสียชีวิตเมื่อปี2005เมื่อ20ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: 21ปี20กว่าปีไม่มีใครรู้ว่าเดลเนี่ยทิ้งอะไรไว้ที่สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่เอามาเล่าเนี่ยถ้าเรื่องแค่นี้มันจบมันก็คงไม่มีประโยชน
1: ์
0: แต่ที่มันไม่จบก็คือเดลคนนี้แหละที่เขาเปลี่ยนชีวิตคนบนโลกเนี่ยนะที่ไม่มีความรู้เนี่ยนะเขาก็มอบให้ทนายของเขาเนี่ยชื่อสติฟเนียนสันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเดลก่อนที่เดลจะเสียชีวิตไม่กี่ปีเขาได้ทำพินัยกรรมไว้ให้กับทนายของเขาเขาต้องการเอาเงินเก็บทั้งหมดของเขาเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยให้ไปอยู่ในมือของเด็กที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาเขาต้องการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆที่เรียนจนจบเนี่ยเด็กที่เขาไม่เคยแม้แต่รู้จักชื่อเลยนะ
1: ครับ
0: เออไม่มีโอกาสจะเรียนอะไรต่ออะไรเขาไม่รู้นะแต่เขาจะมอบให้เดลก็บอกกับสติฟเนียนสาวเพื่อนเขาอะว่าจะส่งเด็กตัวนี้จนจบให้ได้หลายสิบคนไอ้เพื่อนก็บอกเฮ้ยนี่มันหลายสิบคนเนี่ยเงินเท่าไหร่รู้ไหมสติฟก็เริ่มสงสัยจำนวนเงินที่เดลเก็บไว้โอ้เดลก็บอกไม่น่าจะถึง3ล้านดอลลาร์3ล้านดอลลาร์นี่ก็90ล้านบาทไทยรวม100ล้านเนี่ยเห็นไหม
1: ครับ
0: ไอ้เพื่อนบอกก็ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยมีต้องเป็นรวม100ล้านเนี่ยนะน่าจะปนเปื้อนตัวเองหลังจากเดลเขาเสียชีวิตไปแล้วไอ้ทุนการศึกษานี่ก็ถูกส่งไปยังเด็กๆที่ต้องการเพราะเดลเนี่ยเขาไม่มีการศึกษาเขาไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรบ่แม่ก็ยากจนก็ทำงานอย่างเดียวแต่แปลกนะคนที่ไม่ได้รับการศึกษาแต่สมองกลับมีการศึกษาคำว่าศึกษาเนี่ยเป็นคำลึกนะนะภาษาบาลีก็ศึกขาไง
1: ครับ
0: นะแปลว่าฝึกฝนพัฒนาตัวเองแล้วก็ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองของคำนี้มันอยู่ในคำว่าการศึกษาหมดอะนะในที่สุดเขาก็กำหนดพินัยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยก็ดีอกดีใจไงใครอยากจะทำอะไรก็ได้เขาก็ส่งเรียนจนจบเลยนะหลายคนก็มานัดเจอกันดิบางคนจบหมอบางคนจบพยาบาลบางคนก็เป็นนักบำบัดนักอะไรต่างๆเนี่ยเด็กที่เขาส่งเรียนเนี่ยในที่สุดเขาก็ลูกเดลตายไปแล้วลูกของเดลก็มารวมตัวกันในวันที่เดลตาย
1: ครับ
0: มารวมตัวกันแล้วก็สวดแล้วก็มาคุยกันว่าคนนู้นไปเรียนอะไรจบอะไรเขาก็นึกถึงเดลชโรเดอร์เนี่ยตลอดเวลาจนทุกวันนี้แล้วก็ ในพินัยกรรมเนี่ยเดี๋ยวเขาเขียนว่าไงรู้ไหม
1: ว่าไงครับ
0: เป็นภาษาอังกฤษ
1: เ
0: ปย์อิทฟอร์วัดอย่าลืมส่งต่อความดีคนอื่นด้วยโอ้โห
1: เป็
0: นไง
1: ชัดเจน
0: เออเขาบอกตลอด15ปีที่ผ่านมาหมายถึงหลังจากเดลตายแล้วเนี่ยมีคนได้รับทุนการศึกษา33คนเนี่ย33คนจากเด็กยากจนนะก็บอกแล้วไงมีจบแพทย์เป็นทนายความเป็นอาจารย์นักกฎหมายเป็นนักอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาก็มารวมกลุ่มกันแล้วสุดท้ายที่อาจารย์ชอบเขาใช้คำว่าเปย์อิทฟอร์วัดอย่าลืมส่งต่อความดีนี้ให้กับคนอื่นด้วยหากเราคิดอย่างนี้ทั้งประเทศเลยนะคนที่ร่ำรวยอาจารย์เอาสักร้อยตระกูลพอแล้วก็คิดเปย์อิทฟอร์วัดเนี่ยรับรองว่า60-70ล้านคนประเทศไทยจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนเลยถ้ารู้จักแบ่งปันแต่อย่าลืมเดี๋ยวไอ้ช็อตต่อไปจะมีเรื่องถุงศพไม่มีกระเป๋า
1: อันนี้น่าสนใจ
0: เศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาพูดว่าถุงศพไม่มีกระเป๋าเขาก็เลยตั้งเป็นกองทุนกองอะไรต่ออะไรแบ่งปันให้กับมหาวิทยาลัยตามชุมชนที่เขามีความต้องการทางทรัพยากรเรื่องต่อไปจะเอามาเล่าให้ฟังนะ
1: ได้ได้ครับก็ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วความการให้มันก็เป็นอะไรที่ไม่สิ้นสุดจริงๆนะครับในตราบใดก็ตามที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ทำความดีไว้แล้วก็แบ่งปันคนอื่นเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับที่ท่านได้มาให้คำแนะนำรวมถึงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังกันดีวันนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงศ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันรา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง931สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา 9:30 นถึงเวลา 10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา 10:00 นถึง 10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา 11:00 นถึง 11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา 12:00 นครับช่วงเวลา 12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา 12:30 นถึงเวลา 13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา 14:00 นถึงเวลา 15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา 18:00 นถึง 18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา 19:00 นถึง 19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา 20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องไผ่ด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตามรับฟังได้

0: ลดห้องหลงสิ่งนั้นเป็นเพียงแวดรอบเสียวห้องไปตัวข้างเสียบดีการปฏิวัติไม่เป็นคำจรเหมือนกันแต่ทางธรรมะลบด้วยทางพุทธศาสนาลบด้วยธรรมะ
1: ลบด้วยความอดทน
0: มุ่งความต่อต้าน
1: สารพัดอย่างซึ่งอารมณ
0: ์อันนี้เป็นทางแห่งพระพุทธเจ้าธรรมะกับโลกมันก็เกี่ยวข้องกันนานมีธรรมมันก็มีโลกมีโลกมันก็มีธรรม
1: มีกิเลส
0: จะมีผู้ที่มาสะสางกิเลสที่ลบกินกิเลสทั้งหลายมีกิเลสภายในอันนั้นเรียกว่ากิเลสภายนอกต้องจับลูกระเบิดจับปืนมาคว้างกันมายิงกันเอาชนะเอาแพ้กันเอาชนะคนอื่นนั้นเป็นทางโลกเขาทางธรรมะไม่ต้องรบกับใครเอาชนะใจเจ้าของเองอดทนต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่างมีมนุษย์เราทั้งหลายในโลกมีหน้าที่ที่จะทำต่างกันอย่างนี้
1: ทางธรรมะ
0: ถ้าหากว่าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ต้องก่อกรรมทำเวรซึ่งกันและกันปลดปล่อยความชั่วทั้งหลายออกจากกายออกจากใจของพวกเราทั้งนั้นพ้นจากการอิจฉาพ้นจากการพยาบาท
1: พ้นจากการจองเวรกัน
0: เวรอันไรที่มันจะระงับไปได้ก็เพราะการไม่จองเวรกันไม่ผูกเวรกันไม่จองเวรกันเหมือนกันกับลูกโซ่ถ้ามันจองเวรกันก็เหมือนกันกับลูกโซ่กรรมกับเวรมันต่างกันแต่ว่ามันคล้ายกันกรรมทำแล้วก็แล้วไปไม่ต้องจองร่างจองฐานกันดีอันนี้ดีกว่าเป็นกรรมก็ทำแล้วก็เป็นกรรมเวรหมายถึงการจองกันไปอีกว่าเองมาทำฉันจะต้องทำเองต่อไปที่เดือดขาดต้องแก้แค้นกันอยู่มีเรื่อยๆไปอย่างนี้เดี๋ยวเวรนั้นไม่ระงับเพราะการจองเวรเมื่อไรยังเป็นไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นห่วงโซ่มันต่อกันเป็นสายไม่จบไม่สิ้นพบไหนชาติอะไรก็ดีก็ต้องเป็นไปอยู่อย่างนั้นอันนี้พระบรมศาสดาท่านสอนโลกท่านโปรดโลกท่านโปรดสัตว์แต่ว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้ผู้ที่มีปัญญาเกิดมาแล้ว

ดังนั้นนักบวชนักพรตมีขึ้นมาก็เพราะว่ามนุษย์เราเกิดมา20ปี21ปีนี้พ่อแม่เราจึงเอามาบวชมาบวชให้ดูต้นทางจะเอายังไงกันเราจะเอายังไงกันเนี่ยนี่คือต้นทางที่พวกท่านทั้งหลายมาอยู่นี้มาอยู่ต้นทางจะมองเห็นว่าชีวิตพวกเราเกิดมาตลอดตั้งแต่เราเกิดมารู้เรียนสามในทำการงานทุกประการตลอดถึงมาว่า20อายุ20ปี21ปีนี้คงจะรู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรได้พอสมควรแล้วเนี่ยอันนั้นยังเห็นหน้าเดียวต่อนั่นมาประเพณีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพุทธศาสนานั่นจึงจับมาบวชคนอายุ20ปีนี่ก็เต็มละเต็ม20ปีแล้วมันเต็มที่ละจะทำงานใดทุกอย่างได้ทุกอย่างจะทำดีก็ได้ดีจะทำชั่วก็ได้ชั่วนี่คือพ่อแม่ของเราน่ะที่เรามาบวชก็เรียกว่าบวชให้พ่อเราบวชให้แม่เราพ่อเราแม่เราเมื่อพ่อเรายังอยู่แม่เรายังอยู่เป็นต้นแต่ก็ดีใจดีใจในบวชลูกคนหนึ่งในบวชหลานคนหนึ่งชอบแม่ดีใจลายเช่นมาบวชอยู่ในพุทธศาสนานี้ซึ่งเราเคยอยู่ป่ากันนะถ้าว่าทำสงครามกันไม่หยุดเมื่อไรพ่อแม่ก็นอนไม่หลับหรอกเป็นห่วงลูกลูกไปรบที่ไหนไปปะทะกันที่ไหนพ่อแม่ก็ไปรบที่นั่นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่ากามมาพันมันถึงกันไอ้ความรักนั่นน่ะมันถึงกันความรักนี่มันถึงกันอันนี้เป็นเหตุเป็นสาเหตุที่พวกเราทั้งหลายจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงกันมันพัวพันกันยังไงอย่างพ่อกับแม่กับลูกมันเป็นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่คืออุปทานตัวอุปทานที่จะเกิดภพชาติให้ติดต่อเนื่องกันเป็นสายตลอดเวลาดังนั้นพ่อแม่เราเอามาปล่อยที่ต้นทางแล้วเราก็พิจารณาเองว่าจะเอาไงดีไปไงดีมันตัดของเราเองมาพิจารณาแล้วจะไปทางสายไหนก็ต้องมาตกลงเนี่ยออกจากนี้ไปผู้มีบวชแล้วพ่อแม่ก็เรียกว่าดีใจพอใจจะไปทำมาหากินที่ไหนพ่อแม่ก็สบายใจแล้วเพราะว่าส่งลูกไปทางแล้วลูกจะเดินไปในทางไหนนั่นก็ให้ลูกพิจารณาเอาเถอะพ่อแม่ก็ไม่เป็นห่วงมากเพราะว่าเห็นแล้วตามใจแล้วที่ประเพณีเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบางคนที่มาบวชยังไม่รู้อะไรมาบวชกันบางคนก็เรียนสูงๆมาก็มีสารพัดอย่างที่เป็นมามาอบรมในการบวชมาการละความชั่วทั้งหลายแล้วมีศรัทธาเกิดขึ้นก็รู้กันไปเลยไปเลยอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็กลับไปแต่กลับไปแล้วไม่ต่อสู้กับใครเป็นต้นเลิกอะไรที่มันเป็นกรรมเป็นเวรก่อเลิกอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่จะต้องพิจารณาฝ่ายพระก็ทำไปอย่างนี้แหละทำไปอย่างนี้เอาชนะตัวเองไม่เอาชนะคนอื่นเขาลบก็ลบอย่างพวกเกเรคือความโลภมันเกิดขึ้นมาก็ลบมันไอ้ความโกรธมันเกิดขึ้นมาก็ลบมันไอ้ความหลงมันโกรธไอ้ความหลงมันเกิดขึ้นมาก็พยายามละมันนี่เรียกว่าการลบการทำสงครามด้านจิตใจกับกิเลสเนี่ยมันยากแสนยากแสนลำบากที่สุดมันเป็นของยากมันเป็นของลำบากที่สุดไม่ใช่ว่าเราไม่ลบบวชมาเราก็มาพิจารณาเรียนการลบลบราคะลบโทสะลบโมหะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปอยู่ทางนอกเราก็รบอย่างหนึ่งอยู่ภายในวัด

0: การพุทธศาสนาก็รบไปอย่างหนึ่งอันหนึ่งรบภายนอกอันหนึ่งรบภายในมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมาถึงที่เราทั้งหลายนั้นได้มาบวชในฝึกหัดหลักพุทธศาสนาเช่นวัดประโคงเหล่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ลูกหลานคุณบุตรลูกหลานจะดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนามีการรักษาศีลมีการภาวนามีการทำกรรมฐานให้จิตใจมันสงบระงับเมื่อจิตใจสงบระงับแล้วมันก็เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันก็มองเห็นทั่วทิศทั้งหลายอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกจิตใจเราก็ฟองใสรู้จักเกิดปัญญารู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษไอ้ความรู้นี่มันก็เกิดขึ้นมาเพราะจิตใจเรามันสงบจากอาสวะทั้งหลายบางวงก็ตัดสินใจเลยว่าทางนี้ถูกแล้วทางนี้สบายแล้วทางนี้ไม่มีเวรมีภัยแล้วเป็นทางที่สงบระงับนี่เรียกว่าการลบภายในมีลบกับกิเลสทั้งหลายนี่แต่ว่าน้อยคนที่จะลบกิเลสจะลบได้อย่างอื่นมากมายไอ้กิเลสส่วนนี้ไม่ค่อยจะลบกันและไม่ค่อยจะเห็นกันบัดนี้ท่านปล่อยให้เราเป็นอิสระเป็นอิสระแล้วจะทำอะไรก็ได้จะสร้างคุณงามความดีต่อไปก็ได้ถึงที่แล้วนี่เรียกว่าพ่อแม่ของเรานะมีอำนาจที่จับเรามาปล่อยไปต้นตอนี้ต้นทางนี้แล้วเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ละความชั่วทุกอย่างมาประพฤติความดีทุกประการเป็นทางที่ถูกต้องแล้วท่านบอกอย่างนี้ก็เดี๋ยวท่านมาจับตัวพวกเราทั้งหลายมาปล่อยไปต้นทางเมื่อถึงทางแล้วเราจะเดินไปหรือไม่เดินไปนั้นเป็นเรื่องของเราเรื่องของพระพุทธเจ้าก็หมดแค่นั้นที่ทางให้และอันที่ทางนี้มันผิดทางนี้มันถูกเท่านั้นก็พอแล้วการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเราพ่อแม่เราก็เหมือนกันอย่างนั้นจะปฏิบัติเอาหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่จะดำเนินการประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ตามถ้าหากเรามาผ่านอะไรสักนิดหนึ่งเป็นต้นพอให้เราเข้าใจในกลุ่มชนทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติกันนี้มีความพร้อมเพรียงกันประพฤติปฏิบัติเมื่ออย่างน้อยก็ต้องมีปัจจัยเพราะเราได้เห็นเพราะเราได้ยินเพราะเราได้พูดเพราะเราได้ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเหตุให้มีปัจจัยมีอุปนิสัยให้เข้าสู่ทางพุทธศาสนาได้ดังนั้นเมื่อเรามาตกทางต้นทางนี้ก็เรียกว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแล้วก็ต้องศึกษาการศึกษานี่จะต้องอดทนจะต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างเราคล้ายๆว่ามันเป็นนักศึกษาอย่างเราเคยศึกษาทางโลกมามันก็ยากลำบากพอสมควรที่จะมีความรู้วิชามาปฏิบัติการงานเป็นต้นไม่ใช่ต้องข่มใจเราไม่ใจเราเห็นผิดในใจเราไม่ชอบมันขี้เกียจทั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องข่มใจอย่างนั้นความรู้นั่นจึงเกิดมีในใจของเราปฏิบัติการงานการปฏิบัติงานทางพระนี่ก็เหมือนกันฉันนะ
1: เป็นต้นถ้าหากว่าเรา
0: ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติพินิจพิจารณาตลอด3เดือนสิ้นใจมาถึงคงมองเห็นทางพอสมควรถ้าเราตั้งใจแต่ว่าระบบอันใดที่เราสร้างในวัดหนองบัวโพงนี้ให้พวกท่านทั้งหลายกันตั้งใจทำครูบาอาจารย์ท่านพาทำอย่างไรประพฤติอย่างไรต้องพยายามทำระยะ3เดือนนี้พวกท่านทั้งหลายจะมีความรู้พวกท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจอย่างน้อยก็รู้เรื่องของพุทธศาสนาพอสมควรการบวช ในสมัยนี้อันนี้เลยมาบวชรับน้องโกงนะเลยทำอย่างนี้ถ้าบวชที่อื่นไม่ได้ทำอย่างนี้เนาะไม่รู้เรื่อง
1: ไม่ได้ทำอย่างนี
0: ้ไม่รู้จักว่าจะกราบยังไงไหว้ยังไงนั่งสมาธิยังไงไม่รู้นี่ที่ความวุ่นวายตรงนั้นเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี้มันถึงน้อยน้อยลงน้อยลงทุกวันทุกวันมันจะไม่มีแล้ว
2: ฉะนั้นเหลือวัดหลวงพ่อคงเราในภาคนี้สายนี้ก็พากันตั้งอกตั้งใจทำกับครูบาอาจารย์ทิฏฐิมานะนี่เป็นของที่สำคัญมากทิฏฐิคือความเห็นน่ะความเห็นทุกสิ่งสารพัดมันเป็นทิฏฐิทั้งนั้นแหละความเห็นแล้วแต่มันจะเห็นเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วสารพัดอย่างแล้วแต่มันเห็นอันนั้นมันก็ไม่เป็นประมาณมันเป็นประมาณอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่ามานะมานะความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความเห็นนั้นนั่นอย่างจริงจังเนี่ยถ้าให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่มีทางจบเพราะการยึดมั่นถือมั่นนี่ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนว่าทิฏฐิละทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นน่ะมันเห็นทุกสิ่งสารพัดแต่ว่ามันเห็นไม่ค่อยจะถูกทางเห็นว่าคอยจะตรงกันยังคนกลุ่มชนมาอยู่ด้วยกันมากๆอย่างนี้บางแห่งก็ปฏิบัติง่ายๆมันมากมันก็ปฏิบัติง่ายๆนี่ถ้ามีความเห็นที่มันถูกต้องกันไม่อยู่สององค์สามองค์ก็ปฏิบัติยากอยู่องค์เดียวก็ลำบากเหมือนกันถ้าความคิดไม่ถูกความเห็นไม่ดีถ้าหลายๆองค์ก็ตามเถอะที่มาลงน้อมเพื่อละทิฏฐิมานะอันเดียวกันมันก็ลงสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันจะว่ามันมากจะว่ามันเกกะมันก็ไม่ได้คล้ายๆกับไอ้ตัวกิ้งกือไอ้ตัวกิ้งกือน่ะมันมีขาหลายขาไหมนั่นเรานับกันไม่ถ้วนแต่เรามองดูมันก็เป็นน่ารำคาญเหมือนกันว่ามันจะยุ่งกับขากับแขนของมันนั่นอันเดินไปเดินมาไอ้ความเป็นจริงตัวจริงคือมันไม่ยุ่งมันมีจังหวะมันมีระเบียบถึงแม้มันมากมันก็ไม่ยุ่งในทางพุทธศาสนานี่เหมือนกันถ้าปฏิบัติแบบยุคสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ง่ายเรียกว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีนี่ผู้ชูปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์สามีจีปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้ถ้าตั้งอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายแล้วคือคุณสมบัติของพระสงฆ์นี่ถ้าเราทำกันเช่นนี้มันจะมีตั้งร้อยมันจะมีตั้งพันมันจะมีที่ไหนก็ช่างมันเถอะมันลงอันเดียวกันสายเดียวกันถึงแม้ว่าพวกเราทั้งหลายจะมาจากทิศต่างๆมันก็เหมือนกันนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลไอ้ความเห็นมันจะเป็นคนละที่ละทางก็ตามมันเถอะมันยังเห็นผิดอยู่ถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันก็เหมือนกันแต่ท้ายก็ได้ว่าห้วยหนองคลองบึงต่างๆเป็นต้นที่มันไหลลงสู่ทะเลเมื่อไปตกถึงทะเลแล้วมันก็เป็นสีแดงและสดเข้มไปรวมกันที่ตรงนั้นมนุษย์เราทั้งหลายก็ตามเมื่อสู่กระแสของธรรมะแล้วมันก็จะดวงสู่ธรรมะเดียวกันจะอยู่คนละทิศทางก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะมันดวงมารวมมาเดียวกันอย่างนั้นหรือผลที่สุดมนุษย์มันมีความเกิดแล้วผลที่สุดมันก็ไหลไปสู่ความตายเหมือนกันทุกคนเป็นอย่างนี้แต่ว่าความคิดที่มันแข่งแย่งซึ่งกันและกันนั่นเป็นทิฏฐิดังนั้นพระพุทธเจ้าแต่ไหนเรื่องความเห็นนั่นก็ปล่อยไว้เรื่องมานะอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันจนเกินความเป็นจริงเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันหลายคนหลายองค์เป็นต้นเราก็กันมาฝึกการที่ฝึกผู้เก่าก็มีครูบาอาจารย์ก็มีดูเราเป็นผู้มีปัญญาผมพบหลายองค์ที่มาอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องสอนอะไรมากมายปล่อยไว้เท่านั้นแหละพาทำวัดสวดมนต์ไปเทศในฟังทุกระยะไปพอสมควรไม่ต้องจำกี้จำไชมากผู้มีปัญญาทำเอา ทำไปถูกต้องไปมีความฉลาดไปเองดีเองเป็นเองง่ายนี่มันง่ายนี่คือที่ผู้มีปัญญามันง่ายนี่มันไม่ค่อยลำบากครับนี่ที่นี่การพวกท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมนั้นอย่าพึ่งนึกว่าจะอบรมกันทุกวันทุกคืนไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้ความเป็นจริงนั่นเพื่อให้ข้อคิดให้ความเห็นหนึ่งหูเราฟังท่านพูดกับใครกับพระหรือเนนกับญาติโยมอันนี้เราก็ได้ฟังธรรมแล้วหูเราได้ฟังตาเราเห็นท่านทำยังไงเดินไปเดินมาอะไรต่างๆอย่างนี้ตาเราก็เห็นแล้วก็รู้เรารู้เอาเห็นเอาอันนี้เป็นธรรมะการเทศของพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ใช่ประเทศมีเสียงอย่างเดียวนะไม่ใช่ประเทศมีเสียงอย่างเดียวเทศไม่มีเสียงนั่นคือแสดงอาสัจจยาทุกประการนั่นเนี่ยให้ความเข้าใจกันทุกคนอย่างเราจะให้ทำความเข้าใจกันนั้นไม่ต้องพูดก็ได้ยิ่งจะกวักมือก็ได้พยักหน้าก็ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเทศเท่านั้นขอแต่ว่าคนคนนั้นเดี๋ยวเข้าใจกันจะทำกันอย่างไรนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อยู่ที่วัดประโคนนั้นการฟังเทศน์นั่นคืออะไรอะไรก็ช่างมันเถอะให้เราเข้าใจในธรรมะท่านจะพูดก็ตามท่านจะทำอากัปกิริยาอะไรก็ตามท่านเถอะดูเอาเถอะนี่คนที่มีปัญญานี่จึงเข้าใจสอนง่ายฟังง่ายถึงเราจะเทศอบรมญาติโยมคนอื่นอยู่เป็นต้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นั่งฟังนั่นแหละคือเราได้ฟังธรรมะอย่างองค์พระสารีบุตรนะพระสารีบุตรนั่นท่านเดินลงมาจากภูเขาดอยชิตกูฏกับพระพุทธเจ้าลงมาแล้วมาพบพราหมณ์ที่คณะพราหมณ์เรียกว่าพราหมณ์เล็บยาวไอ้พราหมณ์คนนั้นคงจะอยู่ในป่าในดงคงจะมีทิฏฐิมานะมากก็รีมาพบกับพระพุทธเจ้าพราหมณ์คนนั้นไม่เชื่อใครแต่นั้นเชื่อใจของเจ้าของเชื่อความเห็นเจ้าของว่ามันถูกแล้วเลยเป็นเหตุไม่ไปสนใจฟังธรรมกับใครไปขอความเห็นกับใครดังนั้นเพราะความเห็นของเขาก็เห็นว่าอันใดที่เขาชอบใจเขาจึงเอาอันนั้นอันใดที่เขาไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอาอันใดควรแก่เขาเขาจึงจะเอาอันใดไม่ควรแก่เขาเขาก็ไม่เอาอันใดไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอาอันใดชอบใจเขาจะเอาอันนั้นในความเห็นก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครมาถกเถียงนี่พอดีพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าเราพระสารีบุตรตรงมาจากดอยเชตตกูฏแต่ก็มานั่งอยู่ทามเนี่ยทามที่นี่ว่าตอนริบยาวนี่มีทิฏฐิมากเคยถามทิฏฐิทั้งสามนี่อย่างที่เล่ามานั้นเนี่ยอันไหนควรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงจะเอาอันไหนไม่ควรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ไม่เอาอันไหนเขาชอบเขาก็เอาอะไรไม่ชอบเขาก็ไม่เอาอย่างนี้ไอ้ความเห็นอย่างนี้แต่เนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วก็ไปเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าถูกไหมพระพุทธเจ้าไอ้ความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันไอ้ความเห็นว่าอันไหนความชอบความก็เอาอันนั้นอันใดไม่ชอบพราหมณ์ก็ไม่เอาอันใดควรแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็เอาอันใดไม่ควรแก่พราหมณ์พราหมณ์ไม่เอาอย่างนี้นี่คือความเห็นของพราหมณ์นะมันเป็นอย่างนี้หลงไปหลงคิดไปพระพุทธเจ้าถามง่ายๆเลยเรียกว่าง่ายๆว่าไอ้ความแก่เนี่ยไอ้ความแก่เนี่ยพราหมณ์ชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบความจะได้ไหมหยุดพูดตอบไม่ได้เลยไอ้ความตายนะความชอบไหมไม่ชอบความจะตายไหมล่ะไม่มีที่พูดตายพระเจ้าค่ะถ้าความได้สิ่งที่ไม่ชอบใจความนะความจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะมันไล่กันลอกเข้าในโคนเลยถึงนั้นเองทิฏฐิของความนั้นหายไปเคยไม่เคยยินสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็คิดว่าความเห็นเราถูกแล้ว ก็เห็นว่าถูกทุกอย่างเพราะว่าอันนี้ควรแก่เราก็เอาอะไรควรเราก็ไม่เอาอะไรเราชอบเราก็เอาอะไรไม่ชอบเราก็ไม่เอาอันนี้ไม่มีทางแก้ไขเลยนึกว่ามันถูกต้องนี่เนี่ยเมื่อไปเรียนพระพุทธเจ้าท่านได้หลายความเห็นอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกมันตานท่านก็ได้ไล่ไปในความเป็นจริงไงที่เรามองไม่เห็นนั่นก็นึกว่าเรารู้ไอ้ความเป็นจริงมันเห็นแต่สิ่งที่เรามองเห็นไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นมันมีอยู่เราก็ไม่รู้ไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นนี่พระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่ข้างพุทธดางฟังทีพระนครพราหมณ์กับพระพุทธเจ้าตอบโต้ปัญหากันแต่ก็ฟังอยู่นี่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมะเป็นพระอริยบุคคลในที่นั่นเลยนี่เป็นต้นก็เพราะท่านได้เข้าใจในธรรมะในหลักธรรมะที่พระสารีบุตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตามเนี่ยตอบโต้ปัญหากันเท่านั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านละทิฏฐิละมานะไอ้ขี้คายออกจนสำเร็จพระอรหันต์ในที่นั่นเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ท่านเนี่ยมันมีสติอยู่ทุกเวลานักประพฤตินักปฏิบัติของเรานี่ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้มีสติอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะให้มีสติประคับประคองอยู่เสมอเมื่อเรามีสติเราก็เห็นตัวของเราเห็นตัวของเราเห็นใจของเราแล้วก็เห็นกายในกายของเราเห็นใจในใจของเราทุกอย่างถ้าเราไม่มีสติอยู่เป็นต้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะมาตกลงไปหน้าบ้านตกในกติเราก็ไม่เห็นเพราะเราไม่มีสตินี่การมีสตินี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลาคนคนนั้นจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาทุกเวลาเพราะว่าตาไปมองไปเห็นรูปมันก็เป็นธรรมะหูฟังเสียงมันก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นมันก็เป็นธรรมะลิ้นมันลิ้มรสมันก็เป็นธรรมะกายไปถูกก็ปุจจะกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นธรรมะธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจนึกขึ้นได้เมื่อไรเป็นธรรมะเมื่อนั้นฉะนั้นผู้ที่มีปัญญานั้นได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีอยู่เพราะอะไรเพราะเรามีสติมีความรู้ในสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้อยู่ตัวรู้นั่นก็คือตัวพุทโธนั่นแหละตัวพุทธเจ้าเนี่ยเป็นต้นเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่ปัญญาก็วิ่งมาเท่านั้นเนี่ยรู้เรื่องต่างตาเห็นรูปสิ่งนี้ควรไหมไม่ควรไหมหูฟังเสียงสิ่งนี้ควรไหมไม่ควรไหมมันเป็นโทษไหมมันผิดไหมมันถูกต้องสารพัดอย่างดังนั้นผู้มีปัญญาแล้วจึงได้ฟังธรรมแม่มองเห็นต้นไม้ก็เป็นธรรมะมองเห็นสัตว์มันก็เป็นธรรมะมองเห็นสิ่งต่างๆมันเป็นธรรมะหมดทั้งนั้นถ้าเรารู้จักธรรมะอันนี้พวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่าในเวลานี้เราอยู่กลางธรรมะจะเดินไปข้างหน้าก็ถูกธรรมะจะถอยไปข้างหลังก็ถูกธรรมะมันธรรมะทั้งนั้นแหละถ้าเรามีสติอยู่นะถ้ามีสติอยู่แม้ไปเห็นสัตว์ต่างๆที่มันวิ่งไปนี่มันก็มีปัญญามันก็เหมือนกันกับเราและสัตว์นั้นน่ะไม่เหมือนมันไม่แปลกกับเราครับเนี่ยมันหนีจากความทุกข์ไปสู่สุขมันตันอะไรที่ไม่ชอบมันก็ไม่เอาเหมือนกันเนี่ยมันกลัวเหมือนกันมันกลัวชีวิตของมันเหมือนกันทุกอย่างถ้าเราคิดไปเช่นนี้แล้วเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้กับมนุษย์ไม่แตกกันตามธรรมชาติต่างๆมันก็เหมือนกันเมื่อเราคิดไปเช่นนี้ก็เนี่ยเป็นการภาวนารู้เห็นตามเป็นจริงว่าสัตว์ทั้งหลายก็ดีมนุษย์ทั้งหลายก็ดีสารพัดอย่างเป็นต้นมันก็เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่อื่นไกลทั้งนั้นเสมือนเราสัตว์ทุกประเภทมันก็เหมือนมนุษย์มนุษย์ทุกประเภทมันก็เหมือนดัดความเป็นอยู่มันก็ต่างกันอย่างนั้นที่นี่เมื่อเรารู้ไปเมื่อเราเห็นไปเป็นไปเรื่อยไปเห็นสภาวะตามเป็นจริงอย่างนั้นจิตเจ้ามันก็ถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกมาดูแล้วก็พิจารณาที่นี่ที่เรามาบวชให้ทำกรรมฐานเนี่ยให้เราพิจารณาสังวรสังรวม ไอ้เรื่องง่ายๆพูดง่ายๆท่านเราไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์ทำเราไรเป็นไปเพื่อความทุกข์ทีหมู่คณะเป็นคนเลี่ยงยากสารพัดอย่างทั้งหลายแล้วเนี่ยจิตของเราเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นคำสอน

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของไทย
1: พื้นที่ไม่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
2: นายพรพรหมลิขิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนูและระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำจุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะวันนี้แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เช่นเคยค่ะพบกันชยานันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องพร้อมกับทีมงานคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะวันนี้ตามดูฟ้าฝนกันนะคะฝนเริ่มซาน้ำเริ่มลดนะคะแต่บางจุดน้ำก็ยังเยอะอยู่แต่มีท่าทีว่าจะลดเรื่อยๆนะคะล่าสุดรัฐบาลเองก็ยังคงร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่กันไปดึกๆเลยนะเมื่อคืนก็นะคะลงไปแจกข้าวนะคะแล้วก็ลุยน้ำช่วยชาวบ้านนะคะแม้ว่าจะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกว่าคือโดนว่าเลยแหละนะคะท่านนายกท่านก็ไม่หวั่นนะคะยังคงเดินหน้าลุยพี่น้องประชาชนแล้วก็ย้ำว่าต้องจัดข้าวกล่องเนี่ยให้แบบให้อิ่มกันไปเลยนะเพราะว่าคนที่ติดอยู่ในที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดในส่วนของสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็เรื่องของน้ำกรมชลประทานก็เอามาเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นนะคะหลายคนก็ตามข่าวกันว่าอีกไม่กี่วันน้ำเหนือจะลงมานะคะส่วนเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นประมาณเมตรถึงเมตร20ในวันนี้นะคะขณะที่นอกจากที่เรื่องเมื่อวานมีการติดตามหลายๆท่านก็รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีสุภาพก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่านะคะคณะรัฐมนตรีกระจายกันไปลงพื้นที่กันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลุยกันเต็มที่เหมือนกันเร่งระบายน้ำออกนะคะเพื่อให้แต่ละพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนะคะส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะทางกทม.ก็เร่งเคลียร์รถที่ค้างตอนนี้อย่างโทเวก็ประกาศเหมือนกันนะคะว่ารถคันไหนที่อยู่บนโทเวให้รีบนำรถออกจากพื้นที่ก่อน10นาฬิกาวันนี้นะคะซึ่งจะมีผลในเรื่องของการย้ายต่างๆด้วยแต่มีกระแสดราม่าเหมือนกันว่าคนที่ติดต่อรถยกเนี่ยประมาณสัก400เมตรคิดเขาตั้งหมื่นนึงนะคะบางส่วนก็มองว่าซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะในสถานการณ์แบบนี้น้ำใจของคนไทยก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะไปกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านของตะวันตกของทางภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและก็ตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมสะสมค่ะน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ไม่มีประกาศอะไรออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์กันตลอดกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอสมทกระทรวงดีอีนะคะเมื่อวานก็ มีการแถลงเรื่องของศูนย์ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดกรมอุตุเมื่อตอน6โมงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับข่าวยามเช้าเนี่ยก็ระบุนะคะว่าอย่างที่คุณชัยนันท์รายงานไปว่าฝนเริ่มลดลงภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะอย่างภาคอีสานเนี่ยฝนน้อยสุด 40% ของพื้นที่ค่ะขณะที่กรมชลประทานก็แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาออกมาหลังจากที่มีการเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็ยังคงมีข้อมูลตั้งแต่เมื่อเย็นวานที่ผ่านมานะคะว่าน้ำไหลผ่านนครสวรรค์เนี่ย 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะคือยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งก็ได้รับผลกระทบกรมชลเขาก็เลยจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวค่ะนะคะเรียกว่าหน่วงน้ำไว้ก่อนเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างควบคุมไม่ให้ผลกระทบเนี่ยขยายวงกว้างก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่จะควบคุมไม่ให้เกินสัก18เมตรนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะรวมทั้งผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วก็แพร่ร้านอาหารยกของขึ้นที่สูงค่ะเตรียมป้องกันทรัพย์สินแล้วก็ติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้มากที่สุด
1: การส่วนทางด้านของเขื่อนพระราม6นั้นก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันนี้นะคะ29กันยายน2569ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ1ถึง 1.2 เมตรนะคะศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะค่ะชมกรมชลประทานนั้นได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อวานนี้ประเทศไทยนั้นก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะของทางภาคกลางนั้นอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ก็ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ได้มีการติดตามแล้วก็มีการวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมค่ะที่จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเขื่อนพระราม6นั้นปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะคะมาจนถึงวันนี้29กันยายน2569ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.2 เมตรค่ะโดยการระบายน้ำนั้นจะอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทั้งนี้กรมชลประทานก็ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนแล้วก็การระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นั้นอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวและเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะนะคะคือคณะท่านเยอะมากเลยนะคะหลายท่านลงไปพื้นที่คลองจันทน์แล้วก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนนำข้าวกล่องนะคะนำอาหารเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ขึ้นไปบนแฟลตด้วยนะคะไปกันที่คือไปตอนประมาณสักทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มอีกช่วงหนึ่งภารกิจท่านนายกเนี่ยนะคะติดตามทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เป็นวันที่2แล้วก็ยังไปต่อที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจากพื้นที่1ก็ไปสู่อีกพื้นที่1ประชาชนกลุ่ม1ก็กำลังรอความช่วยเหลือท่านบอกรอไม่ได้นะคะต้องไป แล้วพอเข้าไปเนี่ยท่านก็ยังไปเยี่ยมขึ้นไปในอาคารเยี่ยมพี่น้องประชาชนพูดคุยรับฟังกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคให้ครบถ้วนทุกมื้อทุกวันและทุกคนนะคะสำหรับผู้ประสบภัยท่านบอกว่าอาหาร1กล่องเนี่ยอาจจะหมายถึงการประคองชีวิตได้อีก1มื้อน้ำดื่ม1ขวดอาจจะหมายถึงความอุ่นใจการได้เห็นนายกเดินเข้าไปหาอาจจะเป็นคำยืนยันว่าท่ามกลางความยากลำบากท่านนะคะเหล่านี้ไม่ได้ถูกลืมแม้ระดับน้ำจะยังลดลงไม่เร็วอย่างที่คาดหวังแต่ว่าการระบายจะต้องใช้เวลานะคะท่านก็ยังเดินเข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เยี่ยมแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลยังอยู่ตรงนี้จะทำงานต่อไปไม่หยุดนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดถึงหลังลงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มอบถุงยางชีพที่แฟลตคลองจันทน์ไปวันที่2ท่านก็บอกด้วยนะคะว่าได้มีการประชุมแล้วก็เร่งระบายน้ำแล้วก็ระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วท่านก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ก็พบว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นเพราะท่านชูให้ดูเลยนะคะว่าข้าวเนี่ยในถุงเนี่ยนะคะคือต้องให้อิ่มเลยต้องให้เยอะๆหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ประชาชนก็ร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารนะคะขณะที่น้ำประปาก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากว่าห้องปั๊มน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะรัฐบาลก็จัดหาน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นรวมทั้งถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะส่วนกรณีที่มีคำถามว่าทำไมไม่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่านก็ย้ำว่าระดับน้ำด้านนอกเนี่ยมันยังสูงอยู่สูบไปออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆลดลงและระบายออกสู่ทะเลก่อนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีคือท่านบอกไม่มีฝนตกลงมาก็จะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้ามันชำรุดเนี่ยจัดซื้อใหม่เลยนะคะท่านบอกว่าจะใช้งบของตัวท่านเองสนับสนุนเพื่อเร่งระบายน้ำด้วยส่วนระยะเวลาการสูบน้ำออกก็ต้องใช้เวลากี่วันเรื่องนี้กรมอุตุก็รายงานว่าสักวัน2วันตอนนี้ได้แต่ขอให้ฝนอย่าตกลงมาเพิ่มนะคะรวมถึงต้องเร่งฟื้นฟูด้วยทางนี้ก็ได้กันงบส่วนกลางส่วนที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมครม.ด้วยถึงจะมีการประกาศเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดนะคะแต่ก็จะมีการประชุมส่วนหนึ่งก็คือจะมีการพิจารณาเรื่องของงบช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพด้วยในปริมณฑลที่มีการประกาศด้วยนะคะตอนนี้ทำได้ทั้งการแก้ปัญหาตอนนี้แล้วก็กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาค่ะ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะมีการตั้งศูนย์พักพิงนั้น234แห่งและพร้อมที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่วิกฤตโดยทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงการนะครับเมื่อวานนี้เรื่องของการบริหารจัดการระบบของการแจ้งเตือนภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่ศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครค่ะได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555ค่ะให้รองรับกับการแจ้งเหตุเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการโดยมีการบูรณาการที่จะทำงานร่วมกันกับระหว่างการกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของสำนักงานเขตมีการนำส่งโรงพยาบาลในสังกัดที่ปรับรูปแบบเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยพร้อมมีการจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ดึงข้อมูลเรื่องของการร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟอนดูนะครับแล้วก็เพื่อให้เข้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างนั้นได้ทันทีนอกจากนี้ค่ะท่านยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนั้นรวม234แห่งทั่วของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็มีพี่น้องประชาชนเข้าพักแล้วนะครับประมาณ 7,000 คนเนื่องจากระดับน้ำในหลายจุดนั้นยังคงท่วมกว่ารถ6ล้อจะเข้าไปถึงได้นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองตอนนี้ได้รับการสนับสนุนเรื่องของรถยกสูงแล้วก็จากทางด้านของกองทัพแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มอีก15คันเมื่อวานนี้ก็เพื่อที่จะนำไปใช้ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติการรับส่งประชาชนด้วยเช่นกันขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ที่ประสบภัยวิกฤตนะครับอย่างเช่นเขตลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่ม คลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่แล้วก็ลาดพร้าวค่ะก็มีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนั้นจัดตั้งโรงครัวสนามมีครัวกลางที่ผลิตอาหารที่ปรุงสุกขับไปแจกจ่ายพร้อมมีการปรับแผนเรื่องของการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยการสั่งให้ทีมนั้นลงไปแจกก็จะเน้นเรื่องของการเข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่ในส่วนลึกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟดเคหะแล้วก็ชุมชนร่มเกล้าด้วยนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาของตกค้างแล้วก็ไม่ไปถึงมือของผู้ประสบภัยสำหรับกรุงเทพมหานครเองค่ะตอนนี้ก็มีการมอบหมายให้กับผู้บริหารนั้นลงพื้นที่ก็ไปประชาการร่วมกับผู้อำนวยการระดับเขตเพื่อที่จะเชื่อมโยงกลุ่มระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแนวโน้มสภาพอากาศนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็คาดการณ์ว่าปริมาณฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะลดลงเหลือร้อยละ30นะสำหรับในวันนี้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: กทมนั้นท่านผู้ว่าชาติชาติก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันนะคะลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็มีการประสานกับทางท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีทางคณะรัฐบาลตลอดเลยเพราะทำงานร่วมกันเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าเราเป็นทีมไทยแลนด์นะคะศูนย์กระจายความช่วยเหลือโรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงก็พร้อมส่งต่อถุงยางที่ต่างๆถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะขณะที่ก็ให้ระวังเรื่องของโรคที่มากับน้ำด้วยอย่างโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้านะคะรวมไปถึงทางด้านการช่วยเหลือกทม.เนี่ยขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นกันค่ะขณะที่หลายท่านก็เป็นห่วงว่าบางเส้นทางเป็นยังไงบ้างนะคะก็อัปเดตกันนะคะหลายๆจุดเนี่ยเรียกว่าน้ำแห้งและถนนหนทางสามารถที่จะเดินทางกันได้อย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะกทม.เองก็เร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันนะคะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ระบุว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังตอนนี้น้ำลดลงเกือบหมดแล้วนะคะสัญจรขาเข้าขาออกได้ปกติแล้วเหลือแค่บางจุดที่อาจจะมีน้ำขังเล็กน้อยท่านก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ได้ขับได้สัญจรได้นะคะตอนนี้รถที่จอดเสียแล้วก็รถที่จอดกีดขวางขออภัยรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักไว้บริเวณสวนสาธารณะแล้วก็ลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญสำหรับรถที่ถูกเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่นำรถไปพักไว้2จุดหลักๆนะคะก็คือจุดแรกบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่จุดที่2ค่ะสวนสมเด็จสรานราชมณีรมใกล้ฟุตแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตัวเองสามารถติดต่อขอดูรถได้นะคะที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อฝ่ายจราจรด้วยนะคะสน.มักกะสันติดต่อได้สอบถามจุดเก็บรถแล้วก็ขั้นตอนการรับรถคืนส่วนคนที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหล่นหายจากน้ำท่วมก็ติดต่อได้ที่สน.มักกะสันหรือ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันเช่นกันนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยทะเบียนหลุดนะคะบางส่วนก็ตามถนนตามริมถนนที่เป็นเหมือนคลองแต่ก่อนเนี่ยนะคะชาวบ้านหลายส่วนก็เก็บไว้ให้นะคะลองเข้าไปดูตามเพจของสำนักงานเขตก่อนที่บ้านเหมือนกันทะเบียนด้านหน้าหลุดตอนนี้จะตามหาอยู่น่าจะจุดแถวข้างๆวัดไผ่เขียวแถวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังผู้ชมน้ำใจคนไทยมีเยอะมากนะคะช่วยกันแล้วก็อะไรที่พอจะเรียกว่าแบ่งเบาความรู้สึกกันได้ก็ช่วยกันอย่างน้อยนะคะคนที่น้ำท่วมเนี่ยเราเข้าใจมากๆเลยพอมีคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็ได้กำลังใจมีกำลังใจขึ้นมาเลยแหละนะคะเชื่อว่าทุกท่านอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางด้านพลตำรวจตรีธวัชปงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้ท่านก็ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่นะคะให้ไปเร่งเคลื่อนย้ายรถเนี่ยกว่า385คันที่จอดเสียอยู่ก็ไปบูรณาการร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็เร่งที่จะคืนผิวจราจรให้ทันก่อนที่จะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนั่นเองค่ะ
0: ค่ะกรุงเทพมหานครเพจโพสต์ลงไปแล้วนะคะว่าค่อยโล่งอกหน่อยเมฆฝนจางยังไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่อ่ะขอให้ฝนจางนะคะฟ้าอาจจะครึ้มๆอยู่นิดหน่อยแต่กทม.ก็เร่งลดระดับน้ำเร่งระบายน้ำเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ ในการเคลื่อนย้ายของรถที่แจ้งไปช่วงแรกรายงานไปช่วงแรกนะคะบนโทเวนะคะทางยกระดับดอนเมืองทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนก็ขอความร่วมมือค่ะท่านเจ้าของรถยานพาหนะทุกคันนะคะนี่ฝากกันไปด้วยนะคะที่นำยานพาหนะของท่านไปจอดบนโทเวกรุณาเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้นะคะภายในเวลา10นาฬิกาวันนี้เนื่องจากยานพาหนะของท่านได้จอดกีดขวางการจราจรบนทางแล้วก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุถ้าพ้นเวลาไปแล้วเนี่ยบริษัทจะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านไปบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงนะคะซึ่งบริษัทก็จะทำการบันทึกรายละเอียดของยานพาหนะทุกคันหลักฐานที่จะนำไปรับรถนะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของยานพาหนะและของผู้มารับยานพาหนะนะคะเพราะบางทีเจ้าของรถอาจจะไม่ได้มารับเองนะคะสำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์แบบฟอร์มการรับยานพาหนะของบริษัทอันนี้กรอกที่จุดรับยานพาหนะได้เลยบริษัทก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใครสงสัยยังไงสอบถามที่นะคะ call center นะคะ โทรไป call center 1233 1233หรือ02-792-6300 02-792-6300 นะคะก็จะได้ติดต่อกันจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูกันด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณฟังผู้ชมคะติดตามตีค้อนร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นมากนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในมาตรการความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ความยากลำบากนี้พร้อมๆกับมีข้อมูลเรื่องของการรับมือในเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569พี่น้องครับวันที่28กันยายนของทุกปีคือวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงประกาศใช้ธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายน2460นับถึงปีนี้ก็ครบ109ปีพอดีครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยจัดกิจกรรมณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่แล้วย้ำว่าจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรกันอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักหรือซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่ก็เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดนั่นก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกกันก่อนพร้อมทั้งได้สั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดนะครับและในส่วนของเรื่องของการดูแลประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับเป็นพิเศษบอกว่าให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงและจากการลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นได้เห็นถึงความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไปเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำกันแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้น้ำลดเร็วที่สุดและทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งยังได้สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณในเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและในขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารน้ำดื่มและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอันดับแรกๆครับพี่น้องและในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักหนี้เติมสภาพคล่อง

ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้เดิมการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและกิจการผ่านเครือข่ายสถาบันการเงินอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารธกส.SME D Bank ธนาคารธอ.ส. Exim Bank I Bank และบสย.โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่กันด้วยครับแล้วนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายก็แนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE SI OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนด้วยนะครับแล้วแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และก็ให้เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานคปภ.จะหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งประเด็นการบูรณาการรถลากจูงร่วมกับกรุงเทพมหานครการเร่งรัดพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็ว

ป้ายราคาอย่างชัดเจนกันด้วยและไม่ให้ปรับขึ้นราคาผิดปกติหากประชาชนพบเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569ส่วนในเรื่องปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงโดยล่าสุดเร่งนำอาหารสดจากจังหวัดปราจีนบุรีส่งไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่พื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 รายได้มีการประสานนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระยะที่2โดยจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในส่วนประเด็นเรื่องของงบกลาง 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ทับ2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วโดยทางรัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแหละครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ต่างๆของพื้นที่กันด้วยรวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครในขณะที่ส่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนั้นทางรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือก็ได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกันต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยว่าน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายกันแล้วย้ำว่ารัฐบาลดูแลอย่างต่อเนื่องกำชับช่วยกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเชื่อมต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงถนนบางนาตราดและเชื่อมโยงกับการระบายน้ำลงสู่คลองสำโรงโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดกันแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและสื่อสารความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ประชา

0: ชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือและการเตรียมความพร้อมกลับเข้าบ้านเรือนเมื่อมีความปลอดภัยจากนั้นคณะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยได้พบปะแล้วก็ให้กำลังใจผู้บริหารชุมชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนและได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนเพื่อรับฟังปัญหาและประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมกันต่อไปครับพี่น้องและในส่วนของรัฐบาลนั้นได้มีการแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเฝ้าระวังฝนเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่28กันยายน2569ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วก็ได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่และทั้งนี้ทั้งนั้นหลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติกันแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในบางชุมชนอันได้แก่เคหะคลองจันเคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักและครับควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังสามารถรับน้ำได้อีกมากมายครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีการผันน้ำออกข้างผ่านพื้นที่รับน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยครับพี่น้องในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีก็เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศผนึกหน่วยงานสื่อสารเร่งส่งข้อมูลถึงประชาชนให้รวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ได้แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาบางนากรุงเทพมหานครแล้วเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาให้กระทรวงดีอีกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการแต่ต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้ไปจะร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับทางด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็กล่าวว่าในภาวะวิกฤตหรือแม้แต่ภาวะปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานและประสานงานกันเป็นอย่างดีกรมอุตุนิยมวิทยาน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอสื่อสารให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วทันเหตุการณ์กันด้วยขณะเดียวกันนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมไปถึง หอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันนับถอยหลังอีก13วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี 2,569 ครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแหละครับสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับโดยมาจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีฟแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
2: หกนาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อคุณผู้ฟังผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะเราตามสถานการณ์น้ำหลายจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบกันอยู่นะคะเพื่อนที่ระยองโอ้โหแบบไม่เคยเจอหนักขนาดนี้เลยนะคะจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องฟ้าฝนริมน้ำแม่กลองแล้วก็คลองสาขาตั้งแต่กาญจนบุรีมาถึงสมุทรสงครามนะคะก็มีการให้ติดตามสถานการณ์เพราะว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งระบายน้ำเพิ่ม300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมหน้าเขื่อนแม่กลองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคมนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการระบายน้ำคุณผู้ฟังหลายท่านก็ทักทายกันมาทางเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายงานมาด้วยอย่างคุณประพงษ์ใช่ไหมคะบอกว่าอำเภอแวงใหญ่ขอนแก่นเช้านี้ฝนไม่ตกแล้วแต่มีหมอกปกคลุมครับนะคะขอบคุณมากเลย
3: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องของกรมขนส่งทางบกหน่อยก็ออกมาตรการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยขยายเวลาการดำเนินการด้านของทะเบียนภาษีแล้วเรื่องของการต่อใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ครบกำหนดตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนไปจนถึง30ตุลาคม2569นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้นะคะโดยยกเว้นค่าปรับแล้วก็เงินเพิ่มสำหรับการชำระภาษีปีเรื่องของการโอนย้ายหรือว่าการเปลี่ยนสีรถนะคะผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน1ปีหรือว่า3ปีนั้นในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปแจ้งกับนายทะเบียนให้ชัดเจนว่าที่ไม่ได้ต่อเนี่ยเนื่องจากเกิดอุทกภัยเกิดเหตุอุทกภัยนะคะแล้วก็รวมถึงก็จะมีการอนุโลมในเรื่องของใบรับรองแพทย์หรือว่าผลอบรม e-learning ด้วยนะคะที่หมดอายุแล้ว ตอนนี้นะคะสำหรับในวันที่28ถึง29กันยายนสำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1นะ2แล้วก็5เนี่ยขนส่งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนั้นก็จะเปิดให้บริการเฉพาะงานจำเป็นหรือว่ารายการที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าขณะที่พื้นที่3พระโขนงพื้นที่4หนองจอกแล้วก็ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนั้นยังปิดทำการเนื่องจากมีน้ำท่วมขังค่ะก็สามารถที่จะติดต่อชำระภาษีรายปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางเว็บไซต์ e-service.dlt.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ค่ะ
2: ส่วนรถเสียจากน้ำท่วมย้ำกันนะคะบางคันก็ยังอยู่จุดเดิมเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่หรือบางส่วนก็ถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วทีนี้ท่านจะตรวจสอบรถยังไงบ้างนะคะทางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงกองบัญชาการจังหวัดนครบาลก็มีประชาสัมพันธ์นะคะท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเพจของกองบัญชาการจังหวัดนครบาลนะคะหรือถ้ากลับมาแล้วไปดูจุดเดิมไม่เจอรถของท่านก็ไปติดต่อสน.ในพื้นที่ที่ท่านจอดรถไว้ได้โดยตรงนะคะเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจสอบว่ารถเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปที่ไหนท่านแจ้งทะเบียนรถของท่านตำแหน่งที่จอดรถเดิมเพื่อให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจุดจอดรถของประชาชนรถเสียจากน้ำท่วมมีการเคลื่อนย้ายนั้นแบ่งเป็นหลายโซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนเหนือโซนตะวันออกโซนกลางโซนตะวันออกเฉียงใต้โซนใต้โซนตะวันตกนะคะบก.ก็ตำรวจนครบาลก็มีการแบ่งโซนอย่างโซนกรุงเทพชั้นกลางชั้นในบก.กองบัญชาการตำรวจนครบาล1ก็จะดูแลรับผิดชอบเซ็นทรัลพระราม9เอสพลานาดรัชดาสะพานข้ามแยกเอกมัยหรือทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ก็โซนสาทรพระราม3สุขุมวิทนะคะก็จะรับผิดชอบมีรายละเอียดให้ด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือจะเป็นโซนกรุงเทพตอนเหนือชั้นนอกแล้วก็ฝั่งตะวันออกก็จะมีนครบาล2นะคะดูแลโซนสน.สายไหมก็จะมีโซนจอดรถโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนครบาล3นะคะโซนตอนเหนือชั้นนอกนครบาล4อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีโซนฝั่งธนบุรีถนนวิภาวดีจุดนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บางส่วนด้วยก็จะมีรายละเอียดด้วยนะคะพื้นที่รับผิดชอบกองบัญชาการตำรวจจราจรก็จะมีอย่างถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณ5แยกลาดพร้าวแยกบางเขนนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือจะโทรสอบถามก็ได้025153111 025153111นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รายงานไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเมื่อวานท่านก็ประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งที่3ประจำปีนี้นะคะร่วมกับผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สั่งเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยภาคกลางจัดทำริสก์แมปล่วงหน้า 7-10 วันเตรียมอพยพพร้อมเร่งรัดเงินเยียวยาเรียกได้ว่านะคะประชุมครั้งนี้มีข้อสั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ล่วงหน้ากันเลยนะคะ 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดแล้วก็หน่วยปฏิบัติจะได้นำไปวางแผนแจ้งเตือนจัดวางกำลังพลเครื่องจักรกลเตรียมอพยพได้ตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีท่านนายกย้ำเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดในการทำงานให้มีความรอบคอบแล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกำลังพลการแจ้งเตือนนะคะเตรียมจุดอพยพให้ตรงจุดแล้วก็พิจารณาทั้งน้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วก็ยังให้กรมประชาสัมพันธ์สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะจะได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและด้านการช่วยเหลือเยียวยาด้วยก็ให้ปภ.ประสานกรมบัญชีกลางเร่งรัดขั้นตอนเงินทดรองราชการพร้อมกับแก้ปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อจะจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยท่านอันสิทธิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ประชุมเช่นกันนะคะประชุมทางไกลด่วน5จังหวัดเสี่ยงทั้งปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีตากเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมรับมวลน้ำสั่งการอพยพเตรียมเสบียงศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนหลายพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะยากลำบากในท่ามกลางน้ำท่วมนะคะขอส่งกำลังใจแล้วก็นะคะดูแลกันทางการจะทยอยเข้าไปช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรามาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็ของจันทมีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วย
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการ